0: อยุธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมีไฮไลท์อะไรกันบ้างวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำเนี่ยก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: แล้วค่ะในวันที่2นะคะก็จะเรือนจะเยือนพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันที่3ค่ะก็ไปชมนะคะความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไฮไลท์นะคะมื้อกลางวันนะคะก็จะได้พบปะพูดคุยนะคะอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธานะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทั้งหมดนี้เราเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศนะทุกมื้อนะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0943966649และเบอร์0868251444ค่ะน่าสนนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเต็มนะคะ
0: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเพิ่งจะมีโอกาสเดินทางไปพิษณุโลกพอดีเลยเมืองสองแควนะครับก็ได้ไปชมไปสักการะพระพุทธชินราชนะครับในวันวิสาขบูชาพอดีก็งดงามมากนะครับแล้วก็วังจันทร์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าได้มีการปรับโฉมปรับภูมิทัศน์นะครับก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะดังนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสองแควนะเมืองสองแควที่ผมเพิ่งไปมานี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยครับ
1: นะคะ
0: มาดูข่าวสารกันต่อนะครับครับอ่ะแต่คุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้ขอขยายความนิดนึงว่าผมก็เลยเข้าไปดูในแรงค์ CWUR ซึ่งเป็นอีกแรงกิ้งนึงที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูด้วยความสนใจนะก็อยากจะไปดูว่าที่1ในเอเชียที่1ในอาเซียนของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าเป็นท็อป10เนี่ยก็จะคล้ายๆก็จะเป็นมหาลัยของสหรัฐกับอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับที่1ของอาเซียนนะคุณลิซ่าอันดับที่80ครับคือ NUSNational University of Singapore นะครับส่วนอันดับที่1ของเอเชียเนี่ยคือปกติถ้าเป็นแรงค์อื่นเนี่ยอันดับที่1อาจจะเป็น NUS หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของทางจีนแต่ว่าอันดับที่ดีที่สุดของเอเชียนะครับอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะในแรงกิ้งนี้นะครับคือ University of Tokyo นะหรือว่าโทไดของญี่ปุ่นอันนี้ก็เพิ่มไปดูเล่นๆต่อจากที่คุณลิซ่าได้เอาแรงกิ้งนี้มาบอกอันดับ1ก็แน่นอน Harvard อันดับ2ก็ MIT อันดับ3 Stanford นะฮะ
1: นะคะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูแต่ว่าที่นำข่าวนี้มาเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเวียดนามนะคะที่ในปีนี้เนี่ยค่ะ6มหาวิทยาลัยเนี่ยติดท็อป 10% แปลว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหลายอันดับอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเมื่อพูดถึงเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวของเวียดนามดูว่าตัวเลขนี้ก็ก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะคะInternational arrivals to Vietnam reach record high in first 5 months นะคะก็พูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนประเทศเวียดนามในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะทุบสถิติใหม่ของช่วงเวลาเดียวกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องนะคะของเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะคะจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะพบว่า ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวียดนามนะคะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ 10.6 ล้านคนค่ะคิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวนะคะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามมากถึง 1.78 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าการเริ่มต้องเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นเป็นช่วงเมษายนนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าคงรักษามาตรฐานการเติบโตในระดับสูงเอาไว้ได้อยู่นะคะปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามนะคะทะยานสู่จุดสูงสุดนี้นะคะก็มาจากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะแล้วก็การเมืองที่ยังคงมีความมั่นคงสูงนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายด้านวีซ่าที่มีความผ่อนปรนแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดแล้วก็มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางนะคะที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกนะคะถ้าหากเจาะลึกไปที่ช่องทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเนี่ยที่เข้ามายังเวียดนามก็จะพบว่าการเดินทางทางอากาศเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสายการบินต่างๆเข้ามาสูงถึง 8.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 82.3 นะคะของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะเติบโตร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะขณะที่รองลงมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการเดินทางทางบกนะคะและชายแดนนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำผ่านเรือสำราญแล้วก็เรือท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็เป็น3อันดับแรกเลยนะคะเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างของตลาดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะตลาดเอเชียก็ยังคงเป็นตลาดที่มาเดินทางเข้าสู่เวียดนามมากที่สุดสร้างรายได้ให้กับเวียดนามได้เยอะที่สุดนะคะก็จะนำด้วยตลาดอย่างจีนญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียแล้วก็คนไทยนะคะที่ไปเที่ยวเวียดนามขณะเดียวกันค่ะตลาดจากทวีปอเมริกาก็มีการขยายตัวที่น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะแต่กลุ่มที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะนำโดยรัสเซียนะที่มียอดนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะควบคู่กับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นหลากหลายประเทศที่สนใจไปเวียดนามในขณะนี้นะคะจริงๆลิซ่าเองเนี่ยเพิ่งที่จะไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเลยเห็นได้เลยว่าไปเมืองยาจางที่เป็นเมืองทะเลของเขารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าต่างชาติเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่เยอะมากๆและคนรัสเซียก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีเรื่องของการท่องเที่ยวในปีนี้จนทุบสถิติได้เลยค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเนื้อหอมนะฮะเวียดนามนะครับอ่ะขอไปดูอีกสักข่าวหนึ่งสั้นๆ นะฮะก็จะทันไหมเนี่ยก็เป็นข่าวที่ไปดูเกี่ยวกับญี่ปุ่นละกันนะครับใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็เตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือโรคหัดนะฮะตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในญี่ปุ่นนะครับสูงเกิน500รายละเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่ปี2562นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยปี62เนี่ยเป็นปีที่จำนวนผู้ป่วยหัดเนี่ยมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยที่สถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพของญี่ปุ่นก็รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหัดนะฮะรายใหม่จำนวน11รายในช่วง1สัปดาห์จนถึงวันที่24พฤษภาคมซึ่งทำให้จำนวนสะสมของปีนี้อยู่ที่511รายนะโดยเชื่อว่าร้อยละ70ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อในญี่ปุ่นนะครับ เนื่องจากโรคหัดนะได้รับการประกาศว่าถูกกำจัดซึ่งโรคกำถูกประกาศไปก่อนนั้นว่ากำจัดสิ้นซากไปแล้วเนี่ยนะครับจึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการติดตัวเข้ามาจากญี่ปุ่นเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าไม่มีแล้วนะก็อาจจะต้องมีมาตรการคุมเข้มเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็กระทรวงเองก็กำลังเรียกร้องให้พาเด็กไปฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อยู่นะฮะหัดระบาดที่ญี่ปุ่นนะครับอาการของโรคนะครับมีไข้ไอแล้วก็มีผื่นคันในกรณีหนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับใครไปญี่ปุ่นก็ระวังด้วยนะฮะเรื่องของหัดครับ
1: นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตค่ะ
0: ครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาครับ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณกฤต
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับนะฮะวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาแต่ว่าก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
1: ค่ะมาทวงของรางวัลค่ะคุณกฤตคะ
4: ครับผมวันนี้มีคุกกี้เมียนมานะฮะหน้าตาไม่สวยแต่ว่าอร่อยครับก
0: ็
4: เลยมาปลาครับก็มี3รางวัลเช่นเคยนะครับคำถามง่ายๆนะครับก็คือแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่จากเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นมรดกของตั้งแต่ยุคสมัยอังกฤษสร้างทิ้งไว้ให้นะครับ อยู่ที่รัฐไหนครับ A ก็รัฐกะหยา B ก็รัฐกะเหรี่ยงครับครับผม
1: ค่ะคำถามนะคะเดี๋ยวขอทวนคำถามอีกทีนึงแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่ของเมียนมานะคะที่เป็นมรดกที่สร้างขึ้นสมัยอังกฤษนะคะอยู่ในรัฐไหนของเมียนมานะคะ A คือรัฐกะหยานะคะแล้วก็ B คือรัฐกะเหรี่ยงนะคะสำหรับใครสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS 4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะ
4: ครับก็ครับผมก็จากนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมานะครับประกาศออกมาเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คือรัฐบาลเองก็อยากให้ประชาชนในช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันนะฮะสงครามอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยทำให้ปั่นป่วนไปทั้งโลกนะครับเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับ
0: ไม่รอดนะฮะครับ
4: รัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับสมัยทันสมัยมากนะทันเทรนด์ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่าเรื่องของการพลังงานสะอาดของเมียนมาเนี่ยที่บอกว่าให้ส่งเสริมให้ทางประชาชนเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับซ
0: ึ่
4: งตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นการตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลที่ให้คนกินชั่วคราวนะครับก็คือสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละก็เพราะว่าเมียนมาเองก็อย่างที่ทราบนะครับว่าข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าการจำกัดทางในการซื้อนะครับก็คงจะซื้อสินค้าได้ในลักษณะคือเอาของถูกเข้าว่าก่อนเพราะว่าสินค้าราคาถูกมันคงไม่มีของถูกและดีนะครับหรือว่าถูกแล้วก็ใช้ได้อย่างยืนยาวนี่มันคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปของเมียนมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณภาพที่ไม่แพงนักเพราะว่า และอายุการใช้งานก็คงไม่เกิน3ปี5ปีอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นะในระยะยาวได้นะครับแล้วก็การที่เราจะทำโซลาร์เซลล์รูฟท็อปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์ว่ากลางวันเท่านั้นกลางคืนก็คงจะต้องมีแบตเตอรี่มาเก็บกักเก็บพลังงานไว
0: ้
4: ซึ่งตรงนี้แบตเตอรี่เนี่ยค่าแบตเตอรี่มันแพงมากนะครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศจริงๆเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็คงจะต้องสูญเสียเงินในการที่จะซื้อแบตเตอรี่ประชาชนก็คงจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้แต่ถ้ามองตามหลักแล้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นแหล่งที่มีพลังงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในพลังงานถ่านหินพลังงานของไฮโดรพาวเวอร์หรือว่าเขื่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยเมียนมานี่ก็มีอยู่ก็มีใช้อยู่แต่ถ่านหินของเมียนมานี่เยอะมากอาจารย์เจ
0: ต
4: อย่างที่ผมไม่เคยไปเห็นมาที่ลัสกายนะครับทางเหนือหน่อยของลัสกายใกล้ๆกับรัฐกระชินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีหน้าดินเลยนะครับหน้าดินเลยผมไปเก็บถ่านหินหน้าดินมาแล้วก็เอามาแล้วให้เพื่อนที่เป็นวิศวกรทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งพี่สงัดนี่แกก็จบจากทางจากจุฬามาเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้พลังงานต่อแคลอรี่เนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ400กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าขุดลึกลงไปยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งจะพลังงานก็ยิ่งสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นพี่แกก็เชื่อว่าน่าสนใจแต่ว่าพอเพื่อนๆที่ผมพาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องสำคัญก็คือการขนถ่านหินจากทางสกายลงมาเนี่ยไอ้ตัวโลจิสติกนี่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่เพราะงั้นเนี่ยทำก็น่าจะไม่คุ้มนะครับก็นั่นคือแต่ว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยส่งเสริมให้ใช้ถ่านหินเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตพลังงานโดยใช้เครื่องปั่นไฟแบบหรือว่าเจเนเรเตอร์แบบขนาดกลางนะครับที่ไม่ใหญ่มากไม่ถึง100เมกะวัตต์เนี่ยก็คงจะน่าจะเป็นผลดีเพราะไม่ต้องเชื่อมต่อจากสายไฟแรงสูงที่เมียนมาเองเนี่ยไม่มีเสาแบบไฟฟ้าแรงสูงที่เหมือนบ้านเราที่ใหญ่มากแล้วก็สายไฟมองแต่ไกลก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็คงไม่มีให้เห็นมากนักนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยแม้จะเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราไปดูที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับตองตะโกงหรือว่าเชตะโกงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต้นไฟเสาไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ต้นเดียวโดดๆนะครับไม่เหมือนของตั้งเป็นเหมือนเป็นทาวเวอร์อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอการที่จะมันจะก็ถ้าสมมติว่าแรงดันของไฟฟ้าสูงมากๆเนี่ยก็รับไม่ได้อาจจะมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นข้อจำกัดของเมียนมาเพราะงั้นการทำpower plant ที่เป็นขนาดกลางหรือว่ามีเดียมเนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง100กิโลวัตต์เนี่ยแล้วก็กระจายไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงไม่เกิน550กิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังทำได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สกายอย่างเดียวถ่านหินเนี่ยในรัฐฉานก็มีในรัฐกะเหรี่ยงก็มีที่ยังไม่ได้เปิดหน้าเหมืองเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพลังงานจากไฮโดรพาวเวอร์นะครับเมียนมาเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆแล้วก็ฟ้าประทานจริงๆเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำของเขาเนี่ยเขาอย่างเช่นแม่น้ำสารวินเนี่ยนะครับแม่น้ำสารวินที่ไหลบานจากทางลัดฉานเนี่ยผ่านมาลัดกระยาลัดกระเหลี่ยงแล้วก็ลงไปที่ลัดมอนแล้วออกทะเลที่ลัดมอนที่มอละแมงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมีแม่น้ำสายย่อยสายเล็กเนี่ยเยอะมากนะครับมีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่น้ำบาลูชองเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แปลกนะครับต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าวิ่งผ่านลงมาปุ๊บแล้วก็เจอน้ำตกเนี่ยสูงมากอาจารย์เจมส
0: ์
4: ประมาณ500กว่าเมตรนะครับซึ่งสูงมากๆทีเดียวน้ำเนี่ยเราเรียกกันว่าแองกลาของเอเชียก็ว่าได้เพราะว่านั่นคือโอ้โหสูงมากๆแล้วก็ไหลลงมานะครับสวยงามทีเดียวตรงนั้นเนี่ยเขาก็มาทำไฮโดรพาวเวอร์แพลนท์ที่นั่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่ง กระแสไฟฟ้าเนี่ยมายังทางย่างกุ้งก็ได้ใช้กันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมันดาเลแล้วก็ที่เนบิดอก็ยังใช้จากน้ำจากเขื่อนตรงปิระลูปิตาเนี่ยก็เรียกว่าเขื่อนลูปิตาก็คือเขื่อนตรงนั้นน้ำตกตรงนั้นเรียกน้ำตกลูปิตาซึ่งใหญ่และสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของประเทศเมียนมาก็ว่าได้แต่เสียดายตรงนั้นเนี่ยสู้รบกันอยู่นะครับแล้วก็มีการทำให้การส่งกระแสไฟฟ้ายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นในอดีตก็คือใช้พลังงานจากตรงนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นผมว่าธรรมชาติสร้างมาให้นะพระเจ้าส่งมาให้เขาจริงๆนะครับส่วนผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูอีกแห่งหนึ่งก็คือที่คอนพระเพลงอาจารย์เจตเคยไปไหมครับ
0: ยังไม่เคยไปเลยครับ
4: มหานาทีสีท่านดอนนะครับอันนั้นสวยมากเช่นกันแต่ว่ามันเป็นปลายทางก็คืออยู่ที่ลาวเนี่ยครับอยู่ที่ปากเซลงไปเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยที่คอนพระเพลงเนี่ยก็เขาเรียกว่าตาดคอนพระเพลงคำว่าตาดเนี่ยในภาษาลาวก็คือเรียกว่าน้ำตกนะครับส่วนตอนเนี่ยแปลว่าไอ้พวกแก่งหินต่างๆที่อยู่ตามในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะเรียกคอนพระเพลงก็คือตาดคอนพระเพลงก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกจากแก่งหินนะครับแต่ว่ามันก็มันไม่สูงมันเตี้ยๆนะครับแล้วก็น้ำตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่สร้างพลังงานด้วยเช่นกันเพราะว่าเขามีไอ้แผนของการสร้างนะครับพลังงานหรือว่าไฟฟ้าจากตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางภาษาทางการเขาเรียกว่า run off the river นะครับตรงนั้นว่ามันใช้พลังงานที่น้ำจากมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ฮูซาฮ่งนะฮูซาฮ่งก็คือฮูก็รูนั่นแหละครับนะครับหรือเป็นช่องเนี่ยนะครับเขาก็จะทำเป็นช่องไว้แล้วก็กันน้ำให้มันไหลเข้าสู่ช่องตรงนั้นที่ฮูซาฮ่งเนี่ยเขาก็เอาเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าทำสร้างกระแสไฟฟ้านะครับที่ฮูซาฮ่งเนี่ยก็ปั่นเป็นไฟฟ้าออกมาซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆกับทางส่วนของที่ผมเล่าให้ฟังก็คือที่ลูปิต้านะครับแต่ว่าลูปิต้าเนี่ยใช้น้ำจากข้างบนคือจากที่สูงเนี่ยไหลลงมาซึ่งเขาเรียกว่าถ้าผมถามพี่สกัดนะครับไปแกก็บอกว่าอันนั้นน่ะในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าไฮเฮดนะครับหรือว่าไหลมาจากหัวที่สูงนะไหลตกลงมาซึ่งถ้าหากว่า100เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะถึง1,000เมตรเนี่ยตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าไฮเฮดพาวเวอร์นะครับหรือว่าไฮเฮดไฮโดรพาวเวอร์ถ้าแบบลักษณะของที่ฮูซาฮ่งเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าโลเฮสพาวเวอร์หรือว่าบางคนก็เรียกว่าลูโลโฟนะครับหรือว่าโลโฟพาวเวอร์แพลนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันนะครับผมต้องมองว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่คอนพระเพลงหรือว่าที่มหานาทีสีท่านดอนเนี่ยเขายังไม่ทำให้ทัศนียภาพหรือว่า environment ตรงนั้นเสียนะครับเราก็ยังเห็นความสวยงามของแก่งต่างๆที่อยู่นะในแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็น้ำนี่กว้างมากนะครับแม่น้ำโขงในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับถ้าไปเนี่ยผมก็เสนอว่าให้ไปในช่วงของน้ำลงนะครับอย่าไปอันแบบน้ำขึ้นสูงๆน้ำขึ้นสูงๆเราจะมองไม่เห็นแก่งเลยนะครับแต่ว่าน้ำก็จะกระแสไหลมาแรงพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าไปในช่วงของน้ำลดเนี่ยหรือว่าในหน้าแรงเนี่ยน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นแก่งนะเกาะแก่งเต็มแม่น้ำไปหมดสวยงามมากนะครับนั่นก็เป็นความสวยงามคนละแบบกับทางฝั่งของลูปิต้าหรือแม่น้ำบาลูชองนะครับตรงนั้นเนี่ยแม่น้ำบาลูชองกับแม่น้ำเปานะครับคนทางแถบแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าแม่น้ำปอนนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นคนไทยหรือว่าไทใหญ
0: ่ครับ
4: ไทใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำเปานะเขาเรียกกันน้ำเปานะน้ำเปาตรงนั้นเนี่ยก็จะมาไหลรวมกันแล้วก็เป็นแม่น้ำซาลาวินซึ่งก็ส่งให้แม่น้ำซาลาวินเนี่ย ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นก็อยู่ในช่วงของการสร้างแผนตรงนั้นอยู่พอดีนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ไปสร้างเขื่อนหรือว่าไปสร้างสิ่งกั้นแม่น้ำหรือว่าทำให้ต้นน้ำกับปลายน้ำเนี่ยมันสูญเสีย
0: ครับ
4: เป็นธรรมชาติไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาอาศัยทั้งสองประเทศเนี่ยก็อาศัยแม่น้ำที่ให้มาจากธรรมชาติเนี่ยมาสู่พลังงานสะอาดนี่กลับมาดูที่พลังงานสะอาดของทางโซนของเมียนมาอีกนิดนึงก็คือเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้มีรถ EV เยอะขึ้นนะครับ
0: ครับ
4: ภาคหลังๆเนี่ยเข้าไปในเมียนมาก็จะเราก็จะเห็นรถ EV เกิดขึ้นพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่ารถ EV ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีสเตชันหรือว่าปั๊มสำหรับใช้ชาร์จนะครับไฟฟ้าเพราะว่าการใช้ชาร์จไฟฟ้าแบบไอ้โลสปีดเนี่ยโอ้โหจากเจ็ดผมมีรถ EV อยู่คันหนึ่งผม
0: นานมากเลยใช่ไหม
4: ครับนานมากครับ8ชั่วโมงกว่าจะเต็มนะครับซึ่งถ้าเป็นไฮสปีดหรือว่าไปตามปั๊มต่างๆเนี่ยมันแค่45นาทีก็จบแล้วที่เมียนมานี่ไม่มีแบบบ้านเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยการชาร์จเนี่ยเขายังใช้ชาร์จจากที่บ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่เพราะงั้นเนี่ยการส่งเสริมหรือว่าการกำหนดนโยบาย100วันของรัฐบาลนี่เนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่ายังมีข้อจำกัดอีกเยอะที่ก็ไม่ง่ายนะการที่จะประสบความ
0: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพลังงานที่ทางสะอาดของเมียนมาครับเฉลยครับ
4: ครับผมเฉลยครับก็คือแม่น้ำบาลูซองหรือว่าที่เขื่อนลูปิต้าเนี่ยอยู่ที่รัฐกะยานะครับ
0: ค่
4: ะนั้นก็คือเป็นผลงานจากยุคของอังกฤษเข้ามาโคโลไนหรือว่าเข้าไปครอบคุมนะครับควบคุมประเทศเมียนมาในยุคนั้นเขาก็สร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอังกฤษเขามีการทำเรื่องของตัวไฮเฮดนี่มานานแล้วนะครับก็เลยก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมียนมาในการเลือก
0: ครับนะก็เฉลย
1: คำตอบต้องนะคะ
0: ครับ
4: เอคือคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับคุณลิซ่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยเช้าๆแบบนี้ค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นะคะโดยวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรนะคะที่น่าสนใจมารายงานให้รับฟังกันก็พบกันกับคุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะกับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะค่ะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็หยุดมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเลยนะคะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยเป็น5วันแต่จริงๆแล้ววันที่2มิถุนาไม่ได้หยุดเนาะ

0: เนาะแต่บางคนก็ลาไปเลยจะได้หยุดติดกัน5วันแต่สำหรับคนที่หยุดเมื่อวานนะคะเมื่อวานค่ะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะคะโดยวันนี้เวลา 17:48 นาทีวันที่3มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะทั้งนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนส่งรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในกรอบบนเลยเป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกประธานจุดเทียนชัยรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตทั่วไทยร่วมใจถวายพระพรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรจุดเทียนถวายพระพรเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วไทยร่วมใจถวายพระราชกุศลค่ะ
1: วันนี้4มิถุนายนค่ะก็จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนปัจจุบัน13ล้านกว่าคนนะคะเข้ามาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์คัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของนายลวรนทร์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะใช้เกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้5ช่องทางจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะคะและต้องการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะโดยในวันนี้นะคะ4มิถุนายนเนี่ยยังไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะว่ารัฐบาลจะใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นและจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งก็มีการร้องเรียนปัญหาฉวยโอกาสคิดราคาสินค้าที่จ่ายผ่านโครงการแพงกว่าปกติก็ขอให้อย่าทำเพราะว่าจะมีความผิดตามเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนะคะโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งก็จะมีเกณฑ์หลายอย่างที่นำมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิววันนี้เลยค่ะทบทวนสิทธิ์เริ่ม4มิถุนายนบัตรคนจนใหม่ผ่าน5ช่องทางโปร่งใส ปลัดคลังฮึ่มร้านค้าขึ้นราคาระวังไว้นายกเช็คกระแสไทยช่วยไทยปังหรือบัตรคนจนรอบใหม่ไฟเขียวเริ่ม4มิถุนายนทบทวนสิทธิ์เก่าผ่าน5ช่องทางคนใหม่ยังไม่มีลงทะเบียนปลัดคลังเตือนร้านค้าฉวยโอกาสแจ้งเกณฑ์ครหาตัดสิทธิ์บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี

0: 40ผุด plus ใหม่ไม่รื้อเกณฑ์บัตรคนจนขุนคลังย้ำเสียงเข้มเกณฑ์คัดกรองผู้ได้สิทธิ์บัตรคนจนต้องเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดหลังเสียงโวยพวกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วบุพการีถูกตัดสิทธิ์นายกออกตัวพร้อมนำเสียงท้วงติงที่อาจคาดไม่ถึงไปปรับปรุงปลื้มเช็คอินตลาดสี่ย่านกระแสตอบรับดี 60-40 ใช้จ่ายคึกคักแย้มหาโครงการ plus ใหม่ช่วยประชาชนอีกรัฐบาลเผยยอดสแกนแค่2วันทะลุกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งไทยช่วยไทยพลัสคราวนี้นะคะล่าสุดค่ะประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านคนดันเม็ดเงินสะพัดเข้าระบบเศรษฐกิจฐานรากทะลุ 5,500 ล้านบาทนะคะกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า26ล้านคนการจับจ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า15ล้าน6แสนคนขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าย่อยลงทะเบียนพร้อมใช้บริการแล้วกว่า 940,000 ร้านค้าส่งผลยอดรวมในการใช้จ่ายสะพัดในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 5,519 ล้าน 5แสนบาทแบ่งเป็นเงินสนับสนุนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 3,213 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก 2,300 ล้านบาทโดยเงินที่ประชาชนลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านสิทธิ์นายกยืนยันจะนำไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จำเป็นด้านอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ของประกอบกู้เงินนะคะขณะที่เมื่อวานนี้อย่างที่คุณศศิธรบอกไปว่านายกค่ะก็ไปเดินตลาดนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปพร้อมกับนางสาวไตสุรีไตสรณกุลเลขาธิการนายกลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านพบปะพ่อค้าประชาชนติดตามการใช้สิทธิ์ผ่านการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนายกร่วมใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าทั้งผลไม้เครื่องครัวน้ำชงซึ่งบรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนโครงการใช้งานได้ดีมากและขอรัฐบาลอย่าหยุดโครงการทำให้นายกเตรียมสั่งการคิดโปรแกรมดีๆเพื่อหาพลัสช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมส่วนกรณีวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มองว่าเข้มงวดเกินไปจนทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนายกก็ชี้แจงว่าโครงการนี้รอบนี้ดำเนินการไปแล้วจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนแต่ยอมรับว่าอาจมีจุดที่รัฐบาลคาดไม่ถึงซึ่งตนก็จะรวบรวมความพึงพอใจข้อบกพร่องทั้งหมดเนี่ยรวมประเด็นร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่เข้าถึงระบบการขาดการประชาสัมพันธ์ไปหารือร่วมกับนายไอเองนิติธันประภาตรองนายกและรัฐมนตรีคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับปรุงเงื่อนไขให้ตอบโจทย์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องที่ว่าบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยเงินเดือนไม่ได้มากนะคะแต่ว่าก็ไปลดหย่อนภาษีจะนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยบางครั้งพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแก่แล้วก็ไม่ได้มีรายได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่สำหรับลูกมนุษย์เงินเดือนที่อายุไม่มากพ่อแม่ยังมาถูกตัดสิทธิ์อีกบางคนก็พ้อนะคะน้อยใจบอกว่าเราเป็นคนที่เสียภาษีแต่กับพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เสียภาษีระดับกลางเนี่ยกับได้การช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำตรงนี้นายกก็บอกนะคะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะนำกลับไปพิจารณาแต่ว่ายืนยันนะคะทั้งรัฐมนตรีคลังและนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรายืนยันว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนที่จนจริงๆแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆตรงนี้ดูงานหน้างานตรงนี้ไปก่อนนะคะถ้าในอนาคตมันมีจุดไหนที่มันบกพร่องเนี่ยก็พร้อมจะปรับปรุงในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะพาดหัวนะคะบอกว่า 60-40 กระฉูดทั่วไทยทะลุ 4,500 ล้านตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตตัวเลขนะคะเพราะว่าณล่าสุดวันนี้ 5,500 ล้านแล้วนะคะร้านค้ายอดพุ่งเท่าตัวนายกปลื้มเดินตลาดถูกใจชาวบ้านให้ทำต่อเตือนพวกหัวหมอขี้ช่อแลกเป็นเงินสดเจอคุกส่วนมติชนก็มีภาพนายกนะคะทำสัญลักษณ์ plus ค่ะเดินตลาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแวะทักทายถ่ายรูปคู่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ตลาดสี่ย่านกรุงเทพเมื่อวานนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยเรื่องของบัตรคนจนพักเท่านี้ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นการเมืองค่ะการเมืองศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย แชมพูปิดผมขาวโอเค

0: เออร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ค่ะก็ได้ชี้แจงถึงกรณีที่นายคริสโปตระนันจากพรรคเศรษฐกิจเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวอ้างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตสูงถึง4ล้านบาทโดยนายชัชชาติก็ยืนยันนะคะว่าไม่กังวลและท้าให้นายคริสนำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ให้ดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าออกมาพูดลอยๆในช่วงที่มีการเลือกตั้งพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังการโยกย้ายไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าระบบที่ผ่านมาเน้นคนเก่งมีความสามารถและให้ทีมกฎหมายจับตาดูการให้ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งอาจมีผลความผิดทางอาญาค่ะนอกจากนี้นายชัชชาติก็ยังได้เปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ด้วยนะคะก็นำผลงานศิลปะ3มิติมาจัดแสดงบนจอ LED Billboard ภายใต้แนวคิด City as Canvas เพื่อสื่อสารถึงนโยบายและเพิ่มสีสันให้กับเมืองกรุงเทพแทนป้ายหาเสียงแบบเดิมๆค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะความคืบหน้ามีอยู่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์เดลีนิวค่ะชัดชาติเดือดป้ายสีซื้อเก้าอี้จี้ฝ่ายกฎหมายจัดหนักท้าชนคริสรับผิดชอบยุติธรรมยันแมวจบพ้นโทษชัดชาติฉุนถูกกล่าวหามีระบบอากงซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตท้าคริสแถลงมาเลยพูดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยฮึ่มให้ฝ่ายกฎหมายดูแลแล้วเพราะทำให้เข้าใจผู้สมัครผิดมีโทษอาญามีข้อมูลจริงทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนยังเป็นผู้ว่าลั่นเรื่องทุจริตมีคนจับตามาตลอดถ้ามีจริงตัวเองไม่รอดมาถึงวันนี้เปิดชื่อเลยอากงที่ว่าหมายถึงต่อศักดิ์อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะ
5: ค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีภาพประกอบในเรื่องของการหาเสียงของผู้นำแต่ละพรรคเลยนะคะมีทั้งบางคนที่เป็นผู้สมัครอิสระบางคนก็สังกัดพรรคค่ะมาหาเสียงนะคะทีนี้ดูในส่วนของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนก็คือคุณดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจค่ะผู้สมัครว่ากทม.เบอร์10จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายเวรชาติเสประธานนผู้สมัครสกเขตบางกะปิและนายอธิการธีระวิวรพลผู้สมัครสกเขตบางทองหลางหาเสียงซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีภาพการหาเสียงของหลายพรรคเลยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ก็ไปพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคซึ่งดูแลพื้นที่กทมและแกนนำพรรคอีกหลายคนนะคะไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะลงพื้นที่ย่านชุมชนหรือชาเสียงตอบรับในการลงพื้นที่จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าดีขึ้นในช่วงต้นคิดว่าช่วงแรกการรับรู้อาจจะไม่มากแต่ตอนที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะนายอนุชาก็จับประเด็นสำคัญของกทม.ได้ก็ทำให้ประชาชนรับรู้ดีขึ้นแล้วก็ตอบรับดีขึ้นทีนี้บอกว่าจะมีโปรเจกต์เบื้องต้น 17-18 มิถุนายนจะมีการปราศัยเพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆให้ได้ครบถ้วนเลยนะคะอีกพักหนึ่งในวันเดียวกันเมื่อวานนี้พลตำรวจโทชันเทพเสสาเวชหรือว่าบิ๊กหยมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จัดทัพใหญ่ร่วมกับทีมผู้สมัครสก.ค่ะลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเชื่อมโยงและเขตเชื่อมโยงรวม8คนนะคะลุยหาเสียงตั้งแต่เมื่อวาน9โมงค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ขาย

0: ประเดิมเดินเท้าตลาดท่าดินแดงเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศอบอุ่นค่ะก็มีการหาเสียงกันของหลายพรรคนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพนายชัดชาติยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์นะคะแล้วก็มีภาพตัวเองเนี่ยสโลแกนอีกหนึ่งคำพูดที่ติดปากของคุณชัดชาติในครั้งนี้ในการลงสมัครผู้ว่ากทม.อ้าวเปิดนะคะอีกภาพหนึ่งประกบคู่กันดร.โจค่ะก็ใส่เสื้อนะคะที่เป็นชื่อของตัวเองมากับผู้สมัครสกของพรรคนะคะแล้วก็มีภาพนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายอนุชานะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ส่วนพาดหัวชัดชาติท้าเปิดระบบอากงดร.โจแจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือปัดเป่านกหวีดต่อต้านรัฐประหารประชาธิปัตย์ปราศัยเสนอนโยบายชิงผู้ว่ากทม17-18มิถุนายนนี้ชัดชาติท้าเปิดหลักฐานระบบอากงให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดมีโทษอาญาฮึ่มให้ทีมกฎหมายดูอยู่ชัยวัฒน์แจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์พ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ว่ารับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่มีข้อสงสัยนายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันขณะที่บางส่วนบอกพ้นโทษแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อซักนะคะว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าปลดได้เลยหลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาโดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมผมยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะทักษิณรอปลด EM ยุติธรรมให้คณะกรรมการออกใบบริสุทธิ์นายกอนุทินยินดีทักษิณพ้นโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันมีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษจริงเผยขั้นตอนแล้วพ้นโทษถอดกำไร EM ต้องรอคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาภายใน120วันพร้อมรอใบบริสุทธิ์ก่อนนัดหมายพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอีกครั้งพินทองทาน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มประเสริฐยินดีผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยพ้นโทษเชื่อไม่เข้ามาก้าวก่ายงานพรรครับหากมีโอกาสจะขอคำแนะนำค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ติดตามช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของก้าวทันข่าวค่ะมาดูประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างช่วงนี้มีข่าวเข้ามารายวันเลยนะคะปัญหาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันว่าสถานการณ์ยังปกติไม่มีอะไรเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุนำไปสู่การปะทะรอบ3หรือไม่เรื่องนี้พลโทอดุลบอกว่าเรามีกฎการปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเชื่อว่าทางหน่วยนั้นแก้ปัญหาได้ทั้งนี้ในส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้อำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการ

0: ดันผู้พ้นโทษสัญชาติกัมพูชา30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงโดยกองทัพเรือผ่านกปช.จต.มีการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการแจ้งเรื่องของการเปิดด่านหรือเปล่านะช่วงนี้หลายคนก็สงสัยโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าทางกปช.ชต.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทย30คนและผู้ติดตามอีก3คนผ่านจุดถ่ายแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่เคยทำผิดในคดีต่างๆนะคะก็หลบหนีเข้าเมืองมานะคะทั้งนี้ค่ะภายหลังพ้นโทษสตม.ก็มีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนกำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับตามกฎหมายไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยยืนยันว่ายังปิดชายแดนเข้มเต็มรูปแบบนะคะจุดยืนในส่วนของไทยเนี่ยก็ย้ำก็คือสันติวิธีไม่มีการตอบโต้รายวันในส่วนของนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะคะก็บอกให้สัมภาษณ์กรณีนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาประชาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS บอกว่าตามฝ่ายที่กัมพูชาแถลงว่าจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับกับไทยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าฝ่ายไทยนะคะยังเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในข้อตกลงดังกล่าวมานาน20ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชายแดนยืนยันค่ะณตอนนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็แล้วแต่ในส่วนที่ทางกัมพูชานายกคุณมาเน็ตเนี่ยเรียกร้องนะคะให้มีการประนอมภาคบังคับก็คือมาเจรจากันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะคะที่ไทยยืนยันว่ายกเลิก MOU 44นะคะตรงนี้ก็ยืนยันไปอีกครั้งว่าเราจำเป็นต้องยกเลิกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนะคะเรื่องของไทยกัมพูชาศรีหศักดิ์ชี้เขมรไม่ถก JBC บิ๊กดุลยันชายแดนยังปกตินายกรัฐมนตรีกลาโหมยันชายแดนปกติทหารไม่หวั่นถูกยั่วยุกัมพูชาตั้งผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการอันคลอสศรีหศักดิ์ซัดเขมรปิดประตูทวิภาคีค่ะ
1: วันนี้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งจะบุกกรมประมงนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้กู้วิกฤตมาเลแบนพาณิชย์ดิ้นสู้ตลาดใหม่งัด13มาตรการท้าชนโอกาสทองคนชอบกินกุ้งหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ฮิตพาณิชย์แก้ปัญหาเชิงรุกพร้อมออก13มาตรการสั่งลุยระบายสินค้าเกรดส่งออกนำกุ้งลายเสือแชร์บ๊วยกุ้งขาวบุกตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตกระบี่ตรังจัดมหกรรมค้าชายแดนกระจายสินค้าไปจีนญี่ปุ่นสหรัฐอุ้มเกษตรกรพร้อมเดินหน้าถกเวทีอาเซียนองค์การการค้าโลกพบชนวนเหตุอาจเชื่อมโยงกรณีไทยคัดกรองเข้มปลากระพงมาเลที่พบสารเคมีปนเปื้อนตั้งแต่ปลายปี68วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมตัวบุกกรมประมงจี้กู้วิกฤตราคากุ้งดิ่งเหวค่ะ
0: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะเรื่องของสหรัฐอิหร่านตอนนี้นะคะล่าสุดมีรายงานว่าขีปนาวุธว่อนไปเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันอีกระลอกท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงที่หยุดชะงักลงไปนะคะมาดูพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะในแนวหน้าพาดหัวข่าวประเด็นนี้ขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2เจรจาหยุดยิงชะงักงันขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันระลอกใหม่ท่ามกลางเจรจาหยุดยิงที่ยังหยุดชะงักงันโดยกองทัพสหรัฐโจมตีใส่ฐานทหารของอิหร่านบนเกาะเกสขณะที่ฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่คูเวตและบาเรนแต่ถูกสกัดไว้ได้ค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะขอไปปิดท้ายที่ข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ร่วมกับประชาชนจัดกิจกรรมรวงข้าวร

0: ร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บ้านศาลาบูดีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42บูรณาการร่วมภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสันติสุขและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนมาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมดำนาปลูกข้าวตามวิถีดั้งเดิมซึ่งถือเป็นการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณีโบราณที่แสดงออกถึงความสามัคคีและพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเป็นการสืบสานวิถีเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำไปสู่การเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตาม9ทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสัสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเคลือลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทอส่งโดรนพระราชทานสนับสนุนดับเพลิงโกดังตลาด3แยกไทรุ่งขอนแก่นกองทัพอากาศระดมกำลังสนับสนุนภารกิจควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ตลาด3แยกไทรุ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพองจัดส่งโดรนพระราชทานรถคอมมานด์โพสต์รถดับเพลิงอาคารพร้อมกำลังพลและทหารกองประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กองทัพอากาศยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ได้มีการนำโดรนพระราชทานขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องตรวจจับความร้อนส่งข้อมูลตรงมายังรถคอมมานด์โพสต์เพื่อสนับสนุนการทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและหัวหน้าชุดดับเพลิงในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพช่วยในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศยังแสดงความเสียใจ

0: ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มขีดความสามารถปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน40สตางค์และ80สตางค์ต่อลิตรปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้เบนซิน52บาท89สตางค์แก๊สโซฮอล95 43บาท30สตางค์ E20 38บาท30สตางค์E85 34บาท24สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท93สตางค์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 50บาท99สตางค์ดีเซล B7 41บาท50สตางค์ดีเซล B20 36บาทพรีเมียมดีเซล58บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมติพรรคภูมิใจไทยให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยวันเหตุขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงภายหลังประชุมพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความจำเป็นต้องทำเรื่องถอนลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสเปนร้อนทำเดือนพฤษภาคมยอดเสียชีวิตตายพุ่งกระทรวงสาธารณสุขสเปนเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนในเดือนพฤษภาคมสูงถึง101รายสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่เริ่มการบันทึกแบบติดตามอัตราการเสียชีวิตแบบรายวันในปี2015คิดเป็น 3.6 เท่าของค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคมในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงผลกระทบร้ายแรงของคลื่นความร้อนในยุโรปที่มาเยือนเร็วกว่าปกติก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้คุ้นเคยกับอากาศเย็นจึงมีเกณฑ์ความอดทนต่อความร้อนต่ำและขาดการปรับตัวทางกายภาพขณะที่ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันสเปนมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนสะสม 27,564 รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569
8: พิเศษซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
9: ้
8: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
9: ระ
8: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
10: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและ

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
3: คุณกำลังฟังอสมทลำปางFM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

จากวิรดาวงเทวันงานเพลงตีมีจื่อสั้นๆว่าห่วงครับแล้วก็ก่อนหน้าฮันกับสถานีน้ำตาของพิทักษ์นะครับสองเพลงนำมาทักทายคือได้ฟังกันในช่วงของรายการเฮาเอ็มคอร์ดเรดิโอครับสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHzดีเจดิวดีเจฮุนกินข้าวลำครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการรายงานตั๋วกับแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับอยู่ที่ไหนต่างใดเอิ้นรู้จักกันเข้ามาเบอร์เดิมครับ0543232003และ0543232004 ID Line FM99.0 ครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเนอะนะครับว่าจะเป็นตังหลังไมค์ข้อความได้หมดเลยนะครับหลังจากที่ยุดแย้วกันนะครับสังพงก็ยุดพองเว้นพองนะฮะวันนี้ก็เริ่มต้นกันทำงานกัน4มิถุนายน2569นะครับดูปฏิทินแล้วก็ทำงานทำ2วันก็จะได้ยุดกันทำละนะครับคือกำลังใจแฟนๆรายการส่งแฟนๆรายการไปทำงานกันเนาะคุณผู้ฟังครับอยู่ด้วยกันตัดนี้กับมุ่งครอบกันยุงแบบพับนะครับถ้าหน้าห้อนแมงมันก็จะกวนเฮาถ้าเวลาเฮานอนรับเมื่อวันหน้าฝนก็จะมียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้หวัดออกไข้มาลาเรียโรคเต้าจ้างและก็โรคไล่แฮมหลายโรคป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณได้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยบ่ต้องผูก4ด้านนะครับกันยุงและก็แมลงครบทุกด้านเลย360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงบ่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครับบนที่นอนขนาด6ฟุตก็พับเก็บง่ายนะครับน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนได้สะดวกโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อนะฮะในส่วนของมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถม1ชิ้นนะครับในราคาเพียง590บาทคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่02-1143990 02-1143990ก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับจะได้ลองเอินสอบถามเข้าไปได้นะครับรายละเอียดต่างๆนะฮะส่งที่งานเพลงของไพพงศธรกันก่อนเนาะหนึ่งงานที่แฟนๆรายการจะกันเลือกมานะครับ ID Line FM 99.0 ครับส่งทักทายมาได้เดี๋ยวเรามาอ่านไลน์แฟนๆรายการกันเนาะ

ศิลปินไพพงศธรนะครับอายพึงรู้หรือว่าเจ้าพึงทำนะครับหนึ่งงานเพลงดีฝากรายการช่วยกันเลือกมาขอบคุณในการที่ตามฟังนะครับบรรยากาศของการฟังเพลงไปด้วยกันตัดนี้นะครับข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตแฟนๆรายการกันตัวนะครับสำหรับในส่วนของแฟนๆรายการครับวันนี้ครับวันนี้4มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกของการยืนยันตัวตนนะครับของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตะวันนี่ก็มีต่างด้านของท่านครั้งจังหวัดก็ได้มาข้อมูลนะครับผมก็บอกว่าสำหรับผู้ประกันขอพระครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิมนะฮะคือยืนยันสิทธิ์ของตัวเก่ายืนยันผ่านที่ไหนพ่องนั่นก็คือแอปเป่าตังแอปทางรัฐมันต้องมาธนาคารเตี่ยนะอยู่บ้านนั่นก่อนฟังมากันเตี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะอันแออัดกันบุญว่าอุ่นวายฟังออกมาเตี่ยในตอนนี้นะภัยที่เตรียมตัวในฟังมาเตี่ยนะฮะฝากกันไว้ตัวนะครับเนื่องจากว่าเขาจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะครับหรือว่าตู้ ATM ของกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็จุดบริการของธนาคารของรัฐเฮา5ธนาคารว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยนะใกล้บ้านท่านออมสินนะครับทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสธนาคารอิสลามใกล้ที่ไหนไปที่ฮั่นจนถึงวันที่21มิถุนายนนะฮะอันนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะนะครับสำหรับกลุ่มเป้าบางครับผมบ่ต้องมาเนอะนะครับกลุ่มเป้าบางคนเฒ่าคนแก่ตีตกหล่นตียังบ่ได้อันนี้คือตีไล่ใหม่นี่คือหมายถึงว่าตกหล่นนะตีบ่ได้ประวัติผ่านมาเนี่ยเปิ้นบ่มีมือถือบ่มีอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนบ่ได้แล้วเปิ้นจนจริงๆเนี่ยนะครับมือถือก็บ่มีเนาะรายได้ก็น้อยนะฮะสัมบัติสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเอาตรงๆว่าบัตรทนตุกเนี่ยเปิ้นบ่ได้นะสังพองคนตีได้นี่คือโอ้โหครับรถจะได้ก็มีห้องวันนี้ฮะเอาความจริงมาอู้กันนะเออนะฮะสังพองนี่มีเหลืออันยังก็คนที่เป็นบะมีที่เป็นบะได้ก็นะโอ้นะเอาง่ายๆจะได้อ่ะอันตีสังพองกับคนหนึ่งกับบะได้ก็มีเนาะมีหลายคนที่บอกว่าเออยังอย่างบัดได้หอยนะเขาก็ตุกเหมือนกันนะบางคนนี่เป็นบอกว่าตุกบัดแต่จนบัดแต่นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองว่ากันตามเงื่อนไขเนาะเอาเป็นว่ารอบนี่เป็นคัดคนออกนะฮะคัดคนออกคนที่จนไม่จริงนะฮะคนอยากจนเนาะจะได้ก็เฮือกำลังใจนะฮะเออเนาะเขาก็ต้องพอสถานการณ์เนาะตอนนั้นเขาอาจจะบ่มีแต่ตอนนี้มันมีแล้วนะเป็นตัวซอฟว่าเออเฮามีสตังค์นะครับเฮาพอที่จะดูแลตัวเขาได้แต่ว่าเปิ้นจนจริงๆอ่ะที่จะต้องฮือสังคมช่วยแล้วก็รัฐบาลช่วยเนี่ยมีหำนักเลยคุณผู้ฟังครับอยู่บ้านบ่ต้องมาเนอะนะครับปล่อยแม่เนอะนะครับตียังบ่ได้กําเตียนั่นนะคืออยู่บ้านนะครับบ่ต้องไปเหมารถมาต้องเอารถมาคนเดียวเดี๋ยวมันเกิดอุบัติเหตุอันตรายเปิ้นจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเข้าไปหาเดี๋ยวนี้เปิ้นจะเอาหลายจื่อส่งไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลไปหาที่บ้านบ่ต้องมาบ่ต้องมาธนาคารแต่ไผที่พอจะมีมือถือนะครับโหลดแอปพลิเคชันให้ลูกให้หลานเนี่ยให้ก่อนนะครับถ้ามันบ่ได้แต่ตามตึกนี่นะครับมาธนาคารใกล้บ้านท่านนะฮะมาธนาคารใกล้บ้านท่านนะฮะสำหรับในส่วนของท่านใดที่บอกว่ามาบ่ได้นะครับเนาะเป็นกลุ่มเปราะบางเดี๋ยวจะมีตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าลงไปช่วยเหลือนะครับไปดูแลนะเปิ้นใจกลไกของกระทรวงมหาดไทยฝากแฟนๆรายการกันเนาะท่านครั้งจังหวัดเฮือข้อมูลไว้ที่เพจ Facebook อสมทลำปางทุกท่านไปพอกันได้หนานะครับฝากกันตุ้ยตายอรไทยหนึ่งเพลงครับจดหมายฉบับสุดท้ายแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอู้จ่ากันเรื่องนี้แห่งรอบหนึ่งใครมีข้อสงสัยสอบถามทิ้งคำถามไว้เลยเดี๋ยวจะได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนอ

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด Mcot Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย Mcot Connect บน App Store และ Play Store
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอตเรดิโอโกกรีนขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
4: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไร

0: ลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

0: 2ผลงานเพลงจบไปนะครับแดงจิตรกรมนรักตจวนะครับอันนี้จากปีนงครานเอิ้นมาแล้วก็ฉันธนาที่รักนะครับน้องมดเอ็กเอิ้นมานะฮะแล้วก็เพลงซ้อนท้ายพี่ไหมของไรอันนะครับและทักทายมาพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตานะครับรวมถึงในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสอบถามว่าพอดีแม่เป็นผู้พิการและก็เป็นผู้สูงอายุเดิมไปไหนบ่ได้ลูกหลานจะกดยืนยันเฮ้ได้ก็ถ้าช่วยได้บ่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุท่านใดลูกหลานนะฮะอยู่กันกับผู้สูงอายุนะครับอยู่กันตัวกันท่านนะฮะนะกดยืนยันเพื่อเปิ้นจะเฮ้ยืนยันผ่านหน้าอย่างก้าอย่างกดเฮ้ได้เลยแต่ว่าบ่ดีคือคนอื่นเนี่ยเฮ้ติปัจจัยที่เฮาบ่ไว้ใจอ่ะแต่ต้องเป็นลูกหลานเฮานั่นเนี่ยได้เลยนะครับเนาะนะครับผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะฮะได้หมดนะครับถ้าเฮามีแอปทางรัฐถ้าเปิ้นแบบถ้าเปิ้นบ่มีอ่ะจริงๆอ่ะเจ้าตัวจะต้องมีแอปตัวต้องมีแอปมูนี่ตัวแล้วเฮาก็ใช้เครื่องเพิ่นอ่ะยืนยันเฮ้โดยประมาณนี้นะฮะเนาะฝากกันไว้ตัวแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยบ่ได้บ่มีโทรศัพท์รอเจ้าหน้าที่ไปหาครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นจะเฮ้เจ้าหน้าที่ไปหาที่บ้านอยู่บ้านท่านบ่ต้องไปไหนเนาะนะครับอยู่บ้านท่านบ่ต้องออกบ้านนะฮะเปียงน้ำมันเฮาบ่ได้อีแน่นะฮะจะได้ก็ฝากกันไว้ตัวเดียวผู้ใหญ่บ้านกำนันกะผู้นำชุมชนจะไปหาที่บ้านเน้อสำหรับผู้พิการนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุเดิมนะครับที่จะยืนยันตัวตนนะฮะสอบถามผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ได้เลยฝากกันไว้ตัวนะครับข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันในรายการนะครับพร้อมที่จะบอกกล่าวกับแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้ตัวนะครับอยู่ที่ไหนตั้งได้ทักทายกันนะครับ0543232203นะครับแล้วก็0543232404 ID Line FM99.0 ช่วงนี้ครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกันกับท่านเข้มคนโกงครับ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: คุณผู้ฟังครับก็บัดเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพเนี่ยมันสร้างเพจปลอมเลียนแบบเพจหน่วยงานทางราชหรือบุคคลดังเพื่อหลอกให้โอนเงินครับหลอกลงทุนหรือว่าลักข้อมูลส่วนตัวเฮาลองเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับแล้วก็โดยวิธีง่ายๆนะครับว่าจะเป็นไปที่หน้าเพจครับกดไปที่เกี่ยวกับแล้วก็ดูความโปร่งใสของเพจหากเปลี่ยนชื่อเพจบ่อยๆแอดมินเพจอยู่ต่างประเทศหรือบังคับให้แอดไลน์นะครับให้ไปอู้ช่องทางอื่นๆนั่นเป็นสัญญาณว่าเพจนั่นเพจปลอมอย่างแน่นอนนะวิธีเช็คเพจง่ายๆนะครับฝากแฟนๆรายการกันไว้ตัวข้อมูลข่าวสารจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับฝากแฟนๆรายการเน้อกับช่วงของตันเกมกลโกงครับ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ดีเจดิวส่งต่องานเพลงนี้กันละกันนะครับก็ใช่ใจก็จ้าเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจดิวต่อเนื่องกับเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับ

0: listening to M Quad Radio.
1: M Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา M Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยามะเร็งพระราชทานอิมครานิป100ล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคขวัตวรคัตติยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิป100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบแรกแล้ววันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางกระทรวงการคลังได้กำหนดช่องทางการยืนยันการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยและ5ธนาคารได้แก่กรุงไทยธอส.ธกส.ออมสินและธนาคารอิสลาม EU พร้อมเก็บทุนระเบิดช่องแคบฮอร์มุซหน่วยงานด้านการทูตของสหภาพยุโรปเสนอแนวคิดผ่านเอกสารบันทึกภายในให้ปรับปรุงอนัตของภารกิจทางเรือของสหภาพยุโรปหรือ EU จากเดิมที่เน้นการตั้งรับและคุ้มกันภัยในทะเลแดงมารับบทบาทหลักในการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อช่วยเติมเต็มแผนความร่วมมือของฝรั่งเศสและอังกฤษที่กำลังระดมชาติต่างๆมาช่วยกันเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ย้ำการดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์และเงื่อนไขเอื้ออำนวยและจะต้องเป็นภารกิจที่แยกตัวออกห่างจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
7: ร้านหมูลำปาง
6: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
7: ร้านหมูลำปาง
6: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
7: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
8: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไป

ัง M-Cloud Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

0: จบไปสำหรับทางด้านของงานเพลงศิลปินอันสิริพรอภัยพงศ์ปริญญาลูกแมก้าและกะก่อนหน้าฮันครับคนตอบบอยูนะครับเอิญขวัญวรัญญาจัดให้แฟนๆรายการได้ติดตามฟังกันในช่วงเวลาของรายการเฮาเดินหน้าลำปางไปกับอบจดีเจหุ่นกินข้าวลำครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันทันทีนะครับร่วมข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันครับ
1: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดรีดิโอ FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปาง

0: วิดีโอ FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ
1: คือฟังสื่อสารกันเข้ามาได้ระหว่างจัดรายการนะครับที่0543232003ถึง4 ID Line FM 99.0 นะครับส่งไลน์กันเข้ามากันได้นะครับอยากฟังงานเพลงอันหยังเอิญบอกดีเจดิวได้เลยเนอร์เดี๋ยวมาอ่านไลน์นะครับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับโอ้เป็นบอกว่ามีดีต้องมาโชว์อบจ.ลำปางเปิดรับสมัครการประกวด3เวทีไฮไลท์นะครับเทศกาลสมุนไพรลาบเมืองมะแควนหอมหนูน้อยสมุนไพรสมัครได้นะฮะวันที่8ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มิถุนายนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพประชาชนควบคู่กันกับการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลนะครับเตรียมการจัดงานมหกรรมสมุนไพรนะครับการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2569นะครับภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยบริการการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางไฮไลท์สำคัญครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นซีซั่นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและก็ภาคีเครือข่ายเยาวชนได้มีส่วนร่วมกันนั่นก็คือการประกวดสุดยอดนะฮะสุดยิ่งใหญ่3เวทีซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในวันที่11ถึง13มิถุนายน2569นี้ในวันที่11มิถุนายนการประกวดบูธนิทรรศการนะครับเวทีแห่งการโชว์ศักยภาพและก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับและก็องค์ความรู้ด้านสมุนไพรและก็การแพทย์แผนไทยวันที่12มิถุนายน2519การประกวดลาบเมืองมะแควนหอมนะครับที่สุดแห่งรสชาติเมืองลำปางและก็วันที่13มิถุนายนการประกวดหนูน้อยสมุนไพรเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมประกวดกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการประกวดหนูนอขอไปครับการประกวดบูธนิทรรศการสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะฮะ11มิถุนายน2019นะฮะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่8มิถุนายน2019ไปดูรายละเอียดนะครับใบสมัครต่างๆได้นะครับที่เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับเขาก็จะมีลิงก์ของใบสมัครและก็ลิงก์ของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในทุกการประกวดนะฮะเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางเฮาและก็นักท่องเที่ยวร่วมงานเลือกเสื้อสินค้าสมุนไพรคุณภาพการร่วมเชียร์รวมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในวันที่11ถึง13มิถุนายน2019นี่นะฮะผู้สนใจส่งทีมหรือส่งบุตรหลานของท่านเข้าประกวด3ประเภทสมัครได้นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขอบจ.ลำปาง0542376600ต่อ8050หรือจะไปที่เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เลยสอบถามกันเข้าไปนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกันนะครับในรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับ
0: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: ส่งต่อที่ป๊อปปี้ปัจจัยลักษณ์นะครับต้องฮักเฮือสุดใจหนึ่งงานเพลงที่แฟนรายการขอเข้ามานะครับอยากฟังงานเพลงไหนพิมพ์ข้อความชื่อเพลงมาได้เลยนะ ID Line FM 99.0 นะครับ

0: ารที่แฟนๆรายการเพิ่มเติมมานะครับสำหรับในส่วนของย่าใจค้นจนขอแบบคัฟเวอร์เดี๋ยวดิจะดิวหาฮึนเนอร์นะครับเอิญหมาแล้วก็มีต่างด้านของข่าวสารอัปเดตกันต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ครับต่างด้านของปัญหาขัดแคลนน้ำสู่การค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินนะครับซึ่งอบจ.ลำปางครับสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินเตรียมพัฒนาบ่อบาดาลจ่วยเจ้าแม่ทะแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนนางสาวตรงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้กับด้านของฝ่ายเครื่องจักรกลกล่องช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์และก็พิจารณาความเหมาะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณระบบประปาหมู่บ้านบ้านตาแหนพัฒนาหลังศูนย์สร้างทางลำปางหมู่ที่4ตำบลแม่ท่าอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางเพื่อค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินและก็เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนสืบเนื่องจากเทศบาลตำบลแม่ทะได้ขอความอนุเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการสำรวจและก็ขุดเจาะบ่อบาดาลเนื่องจากประชาชนในพื้นที่นะครับชุมชนหลังศูนย์สร้างทางลำปางในบ้านตาแหนพัฒนาหมู่ที่10ตำบลขออภัยครับหมู่ที่10แล้วก็บ้านน้ำโถกหมู่4บ้านแม่ทะหลวงหมู่8นะครับประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับได้มอบหมายให้กับกองช่างลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้นเมื่อปี2567นะครับพร้อมประสานเทศบาลตำบลแม่ทะดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เพื่อดำเนินการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องปัจจุบันทางด้านของสปก.ก็ได้ฮื้อการรับรองแนวเขตที่ดินเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดข้อพิพาทเขตที่ดินและก็จะเป็นข้อมูลในการประกอบการรังวัดจัดทำแผนที่แนวเขตของทางราชการในขั้นตอนต่อไปในกองช่างอบจ.ลำปางเขาจะต้องดำเนินการวางแผนและก็พิจารณาความเหมาะสมในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินและก็เพิ่มศักยภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภคอันจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ยั่งยืนต่อไปนะครับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอัปเดตกันในช่วงเวลานี้ครับ
1: คุณกำลังฟัง Mpod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: ทรงตีงานเพลงนี้นะครับยาใจคนจนคณะเอเวียรูมต้นฉบับก่อไม่เพียรมพรครับ

0: รายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรักโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: เดินหน้าลำปาง

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าลำปางภายใต้พันธกิจประชาเปี่ยมสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิการทั่วหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปางเศรษฐกิจดีทั่วส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมบริการเท่าเทียมให้บริการสาธารณประโยชน์ที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมลำปางน่าอยู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีอบจ.เข้มแข็งพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพยั่งยืนและเปี่ยมสุขวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาจังหวัดด้วย6ยุทธศาสตร์หลัก1ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล3ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5พัฒนาอบจ.ลำปางให้เป็นองค์กรคุณภาพและ6ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพราะลำปางต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าไปกับชาวลำปาง
0: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมพบกับเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทุกวันผ่านรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4 ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่แอป Mcord Connect
2: เจ้าวันหยุดแบบอีมานั่งก้อมติกาดนั่งก้อมแอดน้องกระทิ้งกันบ่เจ้ากาดนั่งก้อมเปิดเที่ยวบริการทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่ 6:00 น.เจ้าถึง 14:00 น.มีทั้งกาแฟหอมๆของกินล้ำๆดนตรีมนมนพร้อมร้านกาชุมชนให้เลือกซื้อเลือกชมเพียบแวะมาและจะหลงฮักบรรยากาศบ้านเฮากาดนั่งก้อมแอดน้องกระทิ้งกาดนั่งก้อมวิถีชุมชนติคุณสัมผัสได้กาดนั่งก้อมแอดน้องกระทิ้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
3: ลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปาง

Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดยดีเจดิวอนุพงษ์ตาจินะ

0: กันเตียวฝั่งล่างฝั่งเหนือจะไปไหนฮะ
1: ก็จะไปบ้านพ่อหลวงนะกะกระบาดคนตุกคนตึกน่ะแล้วสู่ขอเป็นได้พ่อง
0: เฮ้อผ่านสบายบ่มีปัญหา
1: พ่อหลวงพ่อหลวงอยู่บ้านก
2: ็เออมีเนี้ยยังอย่างจัน
1: ก่อนบัดคนตุกคนตึกเหรอมันเป็นได้ล่ำเหลือพ่อหลวง
2: เปิ้นว่าบัดผู้มีรายได้น้อยไอ้จัน
1: เออคนตุกกับผู้มีรายได้น้อยกับอันเดียวกันนะฮะเด้ออย่าฮ้ออย่าย่าพ่อหลวง
2: เอออันก็ตามใจเพิ่งเด้อจัน
1: หมู่พี่หมู่น้องพ่อหลวงอ่ะให้นาป่าตั้งป่าเลอะป่าเต๋อบัญชีเงินฝากมีเป็นสองสามใบอ่ะและยังผ่านพ่อหลวง
2: โอ้โอ้พ่อหลวงก็บ่ฮู้กับเขานะจัน
1: เฮาครับเจ้าวันค่ำวันค่ำเฮาก็การอุ่นใจน็อกน็อกบ้าผ่านไม่ความว่าใหญ่ใหญ่อ่ะ
2: โอ้อันนี้พ่อหลวงก็บ่ฮู้เหมือนกันเนอะ
1: ถามอันยังก็บ่ฮู้สักยังเออ
2: ก็มึงก็ไปอุทธรณ์เอากะจัน
1: โอ้พ่อหลวงจะเฮาไปอุทธรณ์เฮาบ่ใจนักโทษลูกเฮ้ยอีก็มาเป็นพ่อหลวงฮะ
2: ไอ้จันไอ้จันมันจะมึงเฮ้ย
1: เอ้ยหยังไอ้หยังพ่อหลวงจะรังแกประชาชนกะ
2: ไปๆๆไปไกลๆไอ้จันไป

0: เอ๊วันนี้เฮาอยากไปทางใดเนี่ยจะเอาบัตรคนตุ๊กไปฮูดก็ไก่ซะหน่อยเฮ้ย
1: เฮ้อนั่งจมยังจัน
0: อ๋อสวัสดีครับหลวงก็นั่งจมเรื่องบัตรคนตุ๊กนะครับหลวง
1: ก็มึงอุทธรผ่านแล้วบ่แจกาจัน
0: อันผ่านนี่ผ่านแต่มันได้บ่เท่ากันนะพ่อหลวง
1: มันก็ตามระเบียบเปิ้นนะกะไอ้จัน
0: ระเบียบยังไงคนรวยได้300คนทุกข์ได้200อ่ะพ่อหลวง
1: แล้วมึงไปฮู้นี่มา
0: ขอญาติพี่น้องพ่อหลวงอ่ะแปลงบ้านอย่างวังอ่ะรถยนต์มีเป็น2 3คันอ่ะได้300อ่ะเฮานี่ขี่รถเครื่องมือ2แก๊สเด็กบ่บ่ดังอ่ะเมียเฮาฮับจ้างมัดหอมวันค่ําวันค่ําอ่ะชินพอออกหาซองปองอ่ะได้200อ่ะ
1: อันก็ไปถามรัฐบาลพุทธจัน
0: ถามพ่อหลวงเนี่ยเพราะพ่อหลวงเป็นลูกน้องบ่ลูก
1: ปอปอปอย่างย่างย่างจันไปคนตีคนต่างเลยไปเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวกับบัตรคนตุกคนเติกนี่เห็นละไป
0: เออ

0: สวัสดีครับเจ๊อั่วพลงาม
1: สวัสดีเจ้าป้าเลี้ยงจานวันนี้เจ้าอายัง
0: แอนและได้บาร์โค้ดตู้มา2วันของห้องป้าเลี้ยงเฮ้ยแอนอ่านอีนะเฮาค่อยมาฮู้กับเจ๊คนงามมอสกรรมนะ
1: ฮะฮู้ทอดอายังอู้ดีๆนะไอ้จันเดี๋ยวจะโดนแล้วเนอะ
0: เอ๋ก็ฮู้บาร์โค้ดตู้กับเจ๊
1: เออป้าเลี้ยงไอ้จันจะหูดเอาไอ้อย่างเจ้า
0: อันอย่างอื่นเฮาก็บ่ค่อยมักเท่าใดนะแต่มันสีส้มๆปากหน่อยอ่ะเฮาหูดนั้นชุดเล็กอ่ะจะได้ก่อฮะ
1: หูดเล่าบ่ได้ไอ้จัน
2: เฮ้อเถียงกันยังลําเหลือเสียงดังแตะดังว่า
1: ก็ไอ้จันน่ะกะป้าหลวงเจ้าบัดคนตุกมาหูดเอาเล่าอ่ะเฮาบอกว่าบ่ได้บ่ได้อ่ะ
2: เฮ้อไปได้หูดจันก็เดี๋ยวเปิ้นจะมายึดบัดไปนะ
0: อันชุดเล็กบ่ได้มันเป็นหยังก้าหลวง
2: บ่าได้บ่าได้บ่าได้เด็ดขาดไอ้จัน
0: เออบ่ฮู้ก็บ่ฮู้อ่ะอ่านอีในบัดเฮามาได้อยู่200เฮาขอขายเขียวให้บ่หลวง150
3: บ่ต้องเอาของมันนะปะหลวง
0: โอ้เอาแล้ว
2: อ่านๆจันเมียตวยแม่เดือดร้อนหั่นล่ะ
3: กำกึดดีน้อเอาบัดคุณตุกมาขายเขียวซื้อกินเหล้าเฮ้ยบัดจัน
0: โอ้สู่บัดท่ามาปากบัดไผ่บัดมันสิทธิไผ่มันอันที่สู่เหรอขายเขียวไปแจ้งหวยใครอ่ะบ่ว่า
2: โอ้อีมันก็ปอๆกันเรื่องกูนะกะจัน
0: เออป้อหลวงก็เหมือนกันน่ะบ่เข้าใจคนเฮาต้องบอกเฮาส้มปากเฮาส้มปาก
2: บัด

0: ฝนตุกเปิ้นเอามาฮือหูดเอาของกินของใจมาใจในบ้านในจองเปิ้นบ่ใจเฮามาหูดเล่าหูดหวยกันอย่างอีป้าหลวงจะยึดแล้วเนาะ
1: เฮาได้ว่าเฮาบ่ฮู้เฮาจะขายเขียวป้าหลวงอู้มาฮู้เรื่องอ่ะ
0: บ่ได้บ่ได้บ่ได้ฮิ
2: วได้บัดก็ฮู้บ่ได้ดังใจ
0: ฮะบ้านี้ฮะ
3: บัดได้นะจะมาฮู้เอาจะอีบัดได้เด็ดขาดสำหรับงานเพลงบัดคนตุกนะหนุ่มเสกไอจันห้องไหวนะฮะตรงกว่าครับฟังเอาม่วนนะเคยได้ฟังครับในเพลงในตลกบันไดอยู่ด้วยกันครับเดินหน้าลำปางไปกับบจดีเจหุ่นกินข้าวล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันทัดนี้นะครับข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกันเป็นประจำเนาะคือได้ฟังครับแฮมหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เขาจะได้อัปเดตกันนะครับแฮมหนึ่งช่วงกับช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกทงรัฐครับ
4: เดินหน้าลำปางไปกับอบจช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกทงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
3: ประเด็นเรื่องของร้อนปฐมวัยเป็นบอกว่าเพราะเด็กปฐมวัยคือรากฐานของอนาคตอบจ.ลำปางเนี่ยนะครับพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยลดยกระดับทักษะสมอง EF นะครับสร้างรากฐานนะครับของคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว2มิถุนายน2019นะครับนางสาวธงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569นะครับกิจกรรมที่1กิจกรรมเวทีสร้างการรับรู้รับทราบนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรท้องถิ่นผู้นำชุมชนและก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมชั้น1องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาวิไลประธานมูลนิธิชุมชนลำปางนะครับกล่าวรายงานโครงการดังกล่าวครับก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบนะฮะคือได้ฟังซึ่งทางด้านของผ่านการกระบวนการเฮียนฮู้นะครับแบบมีส่วนร่วมนะครับหรือ PLโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าหรือ EF นะครับเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านนะฮะแล้วเรื่องของวินัยเชิงบวกแล้วก็การนำหลักจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ในการเลี้ยงดูละอ่อนโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยถือเป็นการต่อยอดจากการดำเนินงานพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยของจังหวัดลำปางครับที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569มีพื้นที่เป้าหมายนะครับจำนวน59พื้นที่โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็เสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละพื้นที่เพื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนายกทงรัตน์ได้บอกนะครับว่าโครงการนี้ก็เป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จหรือ EFในเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปางนะซึ่งเป็นการสร้างทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยควบคู่กันกับการส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวกของครอบครัวการสร้างสุขภาวะทางจิตที่ดีในกลุ่มเด็กและเยาวชนนั่นเองครับเคยได้ฟังข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันเนอในช่วงนี้ครับผมกับรายการเราเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับ
4: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกทวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
3: มากันที่แฮมหนึ่งช่วงนะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับได้อู่จ่ากับดีเจดิวนะช่วงของออนแอร์หน้าไมค์ค่ะ

0: 0543232203ครับและ0543232204ไอดีไลน์ FM 99.0 ครับคุณผู้ฟังส่งมาได้เลยนะครับกดเบอร์มาได้เลยศูนย์ห้าสี่สามสองสามสองศูนย์สามศูนย์ห้าสี่สามสองสามสองศูนย์สี่ ID line ตัวนะครับ FM 99.0 ครับมาทักทายที่โทรศัพท์กันก่อนสวัสดีครับ
1: เจ้าน้องเลี้ยวสวัสดีเจ้า
0: ครับจากจังใดครับ
1: โอ้ยเป็นเจ้า
0: ทำไมน้องก๊อตวันนี้ฟังเพลงยัง
1: เขาขึ้นเหงาระหว่านเจ้า
0: ค่ะเพื่อใครพิเศษครับ
1: เพื่อทุกเสียงทุกสายเลยเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับมาเร็วเข้มเร็วนะฮะเคยได้ฟังครับขึ้นเหงาเล่าหวานนะครับเอาของใครคณะวีรุม V A Room นะเออ A V Room ศูนย์ห้าสี่สามสองสามสองศูนย์สามครับและ204แฟนๆรายการเอิญรู้จักกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีตอนครับทุกเสียงทุกสายนะครับสลับสับเปลี่ยนกันโทรมานะครับแฟนๆรายการเนาะนะฮะอันสร้างพองจัดเฮ้อแล้วนะครับก็เปิดเฮ้อแล้วนะสำหรับงานเพลงเนาะเพลงไหนตีแฟนๆรายการยังไม่ได้ฟังกันเตือก็ลองขอกันเข้ามานะครับใครที่ยังไม่เคยโทรหากันนะครับก็เอิญมากันได้นะฮะสำหรับในส่งของรายการวิทยุของเฮานะครับดีเจดิวนะฮะจากป้าป้าเก่งกาไก่นะบอกว่าทักทายมาเนอร์เก่งกาไก่นะครับในส่วนของเก่งกาไก่ลำปางของเฮานะครับวันนี้อยู่กันหลายก็ครับส่งภาพมาได้นะ นะฮะ0543232203นะครับและก็0543232204นะครับมาที่ทางด้านของ204กันพองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: จากทางใดครับ
2: จากบ้านมอซอยเจ็ด
0: ครับวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: วันนี้ร้องเพลงเอาแม่ไม้ไปแดงเลย
0: ครับผมเพื่อใครพิเศษครับ
2: บอกเพื่อแม่ไม้ทุกคนบ้านมอหมู่สอง
0: ได้ครับ
2: แม่มอซอยเจ็ดบอก
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแม่มอซอยเจ็ดเอิ้นมาโอ้นะครับร้านเก่งกาไก่วันนี้คนคึกคักมีหกสิบสี่สิบไทยช่วยไทยพลัดตัวนอกนะฮะคนนักคนหลายเนี่ยไว้มีโอกาสได้ไปแอลหาพี่เอกเก่งกาไก่และก็แม่แม่ป้าป้าทุกท่านนะฮะที่ฟังรายการของเฮาอยู่จัดนี้ตัวนะครับสำหรับในส่วนของแฟนๆรายการเพิ่มเติมมาครับมีขึ้นเหงาเล่าหวานนะครับและก็อันยังก็แม่ไม้ป้ายแดงส่งต่อเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับดีเจดิวต่อเนื่องช่วงนี้ขอบคุณทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบยิ้มโบกมือทักทายสื่อก่อนปฏิบัติภารกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:53 น.โดยเมื่อรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้หันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติทั้งนี้เวลา 10:00 น.นายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 14:00 น.นายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 19:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปกรณ์เตรียมหารือบิ๊กเอกชนกกร10มิถุนายนนี้ส่งการบ้านแนวทางแก้กฎหมายลำดับรองล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่10มิถุนายนนี้รัฐบาลเตรียมหารือกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานReinvent Thailand Reinvent Thailand ของกกร.นั้นในเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลจะนำร่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ7กลุ่มอุตสาหกรรมก่อนนี้โดยเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 160,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ขับรถไล่ล่ารถกระบะผู้ต้องหายาเสพติดหลังวางแผนล่อซื้อยาบ้าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวขับรถหลบหนีบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องยิงล้อหยุดรถก่อนเข้าควบคุมตัวตรวจยึดของกลางยาบ้า 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกและไอซ์อีกจำนวน1ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลกลุ่มขบวนการพบข้อมูลมีการสั่งการมาจากเครือข่ายเรือนจำแห่ง1ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
9: ร้านหมูลำปาง
8: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
9: ร้านหมูลำปาง
8: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
9: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอ่ะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้น
13: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
14: MCOT Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 MCOT HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา MCOT Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
15: MCOT Radio อสมทลำปางโดยดีเจดิวอนุพงษ์

ศิลปินดวงตาคงทอง4ปีที่คอยก่อนหน้าฮั่นครับกลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมินะครับสองผลงานเพลงนำเข้ามาทักทายกันด้วยฟังกันในชั่วโมงที่3ของ DJ Dew อยู่ไรแฟนๆรายการที่สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตแฟนๆรายการที่นี่ไปพร้อมๆกันนะครับ0543232034 ID Line FM 99.0 นะครับอูจากันงานเพลงไหนอยากจะฟังเอิ้นมานะครับตามคิวหน้าแฟนๆรายการครับสังพองขอมายังไม่ได้ฟังเตี่ยนะครับต้องอดใจรอใจจุ่มๆบดีใจฮ้อนนะสังพองจัดเงื่อไปแล้วนะครับเนาะฟังกันคนละเพลงนะฮะสำหรับแฟนๆรายการที่เอิ้นมาว่าเออขอแฮมเพลงไปได้กะเออนะฮะบังผ่องก็ยังไม่ได้จัดเนื้อเปิ่นกําเตียเฮาใหญ่ๆจะได้คนละเพลงเนาะแฟนๆรายการนะคือฟังครับในเรื่องของปัญหาเรื่องของไฟบ้านเฮานี่แหละไฟหน้าบ้านทางมันปอมันมืดนะครับเขาอยากจะไปเสริมตรงนั้นของเพิ่มความสว่างเสียงขโมยขจรทางมันมืดเนาะเสียงอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะเพิ่มไฟมันจะต้องเดินสายไฟวุ่นวะวุ่นวายเสียเงินเสียเวลาแถมกาไฟก็ขึ้นกูเดือนแต่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับตีใจหลอด LED นักถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรหลอด LED ที่เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่เพื่อความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับชาร์จ1ครั้งใจได้เหมือน12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยนะครับปรับมุมก็ได้กันน้ำระดับ IP67 ครับว่าจะฝนตกแดดออกก็บ่ต้องห่วงเน้อเครื่องใช้งานง่ายสั่งการด้วยรีโมทนะครับสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ซื้อ1แถม1ครับยังปอเฮาแถมโคมไฟ LED แถม2อันและก็แว่นกันแดดคระแบบ1อันถึงหมดเนี่ยราคาเพียง 1,290 บาทคือฟังโทรไปที่021143990021143990ก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตีช็อปมาเนียเนอแฟนๆรายการมีเพิ่มเติมงานเพลงนี้มาเกลียดห้องเบอร์5อีดูสายันสัญญาครับจัดให้เนอ

จบไปนะครับแฟนๆรายการนี่คือทางด้านของงานเพลงตีแฟนๆรายการได้เพิ่มเติมมาเกรียดห้องเบอร์5สายันสัญญาจัดเฮเนอร์นะครับ10ตุลาคมครับแฮมซาว5นาทีมีแฟนรายการบอกว่าอยากจะฟังงานเพลงของเดือนเพ็ญอํานวยพรนะฮะอันสมัยไหนล่ะ เออนะฮะเก่าๆของเดือนเพ็ญดีเจเดียวจำจื่อบ่ได้นะฮะว่ามันคือเพลงอันหยังนะครับเดี๋ยวพยายามหานะครับเปิ้นห้องเป็นจื่อเพลงมา ขอบคุณแฟนรายการตัวนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับมีทักทายข้อความมานะครับบอกว่าขอฟังเพลงจิมเนอร์ดีเจดิวนะครับตีเกรียดห้องเบอร์5ตะกี้นะกับช่างสีละมุดสีช่างสีละมุดเพ้นบ้านสารชัยซอย14นะฮะแล้วก็นักเพลงคนใช่ขวัญใจคนเดิมนะครับเอิ้นมาครับจากหลังไม้ช่างทักษิณบาเบอร์บอกว่าฮับฟังดีเจดิวยูเนอร์นะครับแล้วก็สวัสดีครับอยากเห็นตัวจริงจากป่อทวีปงวังซอย4นะครับมอบกับอย่างก็ปอหลงเนาะแล้วก็ช่างเวียนผีบ้าพนองแดงแม่มะลีแล้วก็ชุดใหญ่ดีเจทุกคนมีลูกชายลุงอินนะครับจากปีจำเนียนเอิ้นมาขอบคุณแฟนๆรายการเพิ่มเติมมาเนอร์นะครับในช่วงเวลานี้อยู่ด้วยกันครับทางด้านของดินเน่าปลูกกันอย่างมันก็บะใหญ่บะโตนะฮะใบมันบะเขียวดอกบะออกผลผลิตบะติดนะครับใส่ปุ๋ยตอนใดมันก็บะจวยอย่างเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาหมู่นี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเกลมให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแฮมครั้งหนึ่งโดยจุดสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้น10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถัดอาหารเฮอพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายครับดินเน่า1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถที่จะใช้ได้ครอบคลุม 5-7 ไร่พิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองถึงหมดเนี่ยเฮาก็ได้ฟังในราคาเพียง699บาทคือได้ฟังสนใจสั่งซื้อด่วนครับที่021143990นะครับ021143990ก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียเนอร์แฟนๆรายการครับฟ้าสางตีพะเยาก่อนขอมาจัดให้ครับ

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูบเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

อยู่นะครับ0543232203นะครับแล้วก็0543232204นะครับ ID Line FM99.0 เป็นแฟนรายการเอิ้นอุจากันเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่ไหนตั้งได้นะครับบรรยากาศเป็นจะได้กันพ่องเอิ้นมาหากันได้หนานะฮะยินดีนะครับสำหรับในส่วนของแฟนรายการเนาะที่ฟังกันนะครับบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเฮาฟังกันได้หมดเลยนะครับบ่ว่าจะตังออนไลน์เนี่ยก็ได้ฟังครับตัง mcot.net ก็ฟังกันได้แอป mcot ก็ฟังกันได้นะฮะฝากแฟนๆรายการนะนะครับอยู่ด้วยกันข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกันนะครับในช่วงของ mcot radio ตัดนี้นะฮะแฟนรายการครับอยู่กันครับทางด้านของสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงและก็แมลงเรียจะปกป้องโคติคุณฮักสมาร์ทการ์ดใจงานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออน4โมงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาโดนพัดลมนะครับในเครื่องดูดลงไปเพราะบ่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตระแกรงเป็นแบบ2จั่นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรห้องในวัดตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวภายที่ฟังอยู่ในขณะนี้บอกเลยว่าโชคดีขนาดเพราะเขามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกท่านนะฮะสามารถการ์ด1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกแฮปเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องจัดยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690บาทนะครับรวมทั้งสินค้าถึงหมดเนี่ยกาสินค้า 3,370 บาทก่อนนะนะครับเราคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะฮะจ่ายแค่เพียง990บาทย้ำว่า990บาทต่ออันเนอร์โทรมาที่026660008สินค้า5ประกัน1ปีเครื่องเสีย1ปีภายใน1ปีเนี่ยเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์ที่02นะครับ6660008ของแต้ต้องจีทีวีไดเรกต์เต่าอันเนอร์มีแฟนๆรายการเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามาหลากหลายครับบอกว่าจะเป็นตีรักเร่าเพราะสาวนานเงื่อนกับผู้ช่วยสุวินบ้านลุกใต้แม่ทะครับและกับคนหนองกะโฮขอฟังเพลงเดินทางตามนางของวันวิเชียรนะครับและกับมีดีเจดิวขอฟังเพลงพี่ไปดูหนูไปด้วยบอกเพื่อนกษัตริย์นองจ้างนะครับสาวมะปรางหวานทุกเสียงทุกสายนะครับและกับดีเจดิวขอฟังเพลงอันคนดีที่ไอ้บอกฮักฮือกับปลาหลวยป้าติ๋มโรงดินบ้านใต้นะครับแล้วก็มีเอิ้นมานะครับบอกว่าลุงอดทอบ่ได้มีกดจ้านะฮะจากคุณรุ่งคงคนสามหวังเอิ้นมาจัดเฮนะครับเดี๋ยวจัดเฮไล่เรียงสักกำใจจุ่มๆคนหลังยังคอยเก่าๆของเดินเพ็ญอำนวยพรครับ

จังว่าสนุกสนานนะครับของเด่นเป็นอํานวยพรนะครับผลงานเพลงเก่าๆครับส่งต่อที่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับราชินีลูกทุ่งพี่ไปดูหนูไปด้วยครับเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้มาฮับสายหน้าใหม่

0: ใหม่กับไปด้วยกันนะน้องงานเพลงไหนดีมาได้ฟังคอสุมาภัยโดยจอยศิริรักษ์พงโชคนะครับงานเพลงนี้ของจอยดีเจดิวน่าจะบัตันละขอมาจากวังเป้าขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะครับติเอิ้นมาแต่ตีแน่ๆช่วงนี้นะครับเปิดโอกาสให้แฟนๆรายการนะฮะตียังบักเก้ยโทรหาดีเจดิวกำเตือสลับซับเปลี่ยนกันโทรมาเน้อแฟนๆรายการครับกับในช่วงของแฮชแท็กหน้าใหม่ครับ
1: M-COT Radio ช่วงแฮชแท็กหน้าใหม่แฮชแท็กโดยดีเจดิวอนุพงษ์ตาจีนะ

054-323-2203ครับและ054-323-204 ID Line FM 99.0 นะครับ

0: การทักทายสายนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: จากตังใดครับผม
1: ป้าพิมพ์เมทะเจ้า
0: ครับผมเมทะตังใดจ้า
1: เนี่ยตังมันอ้วนเนี่ยเจ
0: ้
1: า
0: ตังมันอ้วนเนาะวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
1: อันอยากเปลี่ยนน้ำสกุลเจ้า
0: ครับเพื่อไข่พิเศษครับ
1: ดีเจดีเจทิวนะดีเจทุกคนนะคะไอ้สมาชิกของไอ้สถานีทุกคนเลยจ
0: ้
1: า
0: ครับผมเราฟังเนอะ
1: จ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณครับสายต่อไปตังไลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากตังใดครับผม
2: พกกล้วยชาบครับ
0: ครับผมขายอยู่ตังใดครับกล้วยชาบนี
2: ่แม่ท่าครับ
0: แม่ท่านะครับตังใดของแม่ท่าครับ
2: บ้านห้องห้าครับ
0: บ้านห้องห้าโอเควันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: รักษาลูกสอง
0: ครับเพื่อไข่พิเศษครับ
2: ว่าพี่ดีเจดิวคร
0: ับ ค่ะผมรอฟังเนอะ
2: ครับผมดี
0: ครับขอบคุณครับเรื่องสายพันธุ์ไปนะครับกับในช่วงเวลาของรายการHow M Cut Radio ครับ

0: ายต่อไปนะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ามีแฟนๆรายการคอเพลงกันเข้ามานะเข้ามาหลายดีเจดิวอยากจะให้แฟนๆรายการได้โทรเข้ามาหากันหลากหลายเนาะเปลี่ยนกันโทรเปลี่ยนกันคอนะมาที่203นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับผม
1: จากปกปิ้นครับ
0: จากไหนก
1: ็ปกปิ้นครับ
0: อันยังก็ครับเออเฮ้ย จะใช้กับบอว่าเออนะเอามามาใหม่ครับมาใหม่ก็ว่า2เออได้2สายนะครับในส่วนของแฟนๆรายการขอกันเข้ามาอยากเปลี่ยนนามสกุลมันก็เด็กกี้นะของแมมพี่หมานรำเออมันยังมีเวลาน้อยเดี๋ยวหาตีมันอ๋อโอเคเจอละนะครับตะกี้ดีเจดิวหาเพลงบัดเจอสกรรมขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับในการติดตามฟังเนอร์มา204สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับผม
2: ก็ขาครับ
0: ก็ขาบ้านอย่างจ้า
2: บ้านศาลาแพะ
0: ศาลา
2: ครับ
0: ศาลาแพะนะวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: เราฟังเพลงลมหายใจปลายด้ามขวานครับ
0: ครับผมคือใครพิเศษครับผม
2: ขอบคุณนะครับฝากคุณเสียงคุณสายนะคะดีเจตัวครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสายผ่านไปลมหายใจปลายด้ามขวานอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะครับในส่วนของเพลงที่ขอมาอยากเปลี่ยนนามสกุลรักษาลูกสองและกาลมหายใจปลายด้ามขวานไม่แน่ใจว่าจะตันก็นะขอบคุณนะแฟนๆรายการครับจบดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือในก่อนแจงมติภูมิใจไทยให้สสถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยเหตุกังวลสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงสอขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีพรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีสส77เสียงจึงมีการหารือว่าให้สสพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจเมื่อครั้งเข้าร่วมรายชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังนั้นในเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงชื่อเข้าไปแล้วพิจารณาถอนชื่อขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากปล่อยเรื่องนี้ไปเสี่ยงถูกร้องเรียนตามมาด้านนายยุชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยโดยระบุว่าตรงนี้ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายซึ่งจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการชี้แจงหลังจากได้มีการหารือร่วมกันส่วนการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีนี่เป็นเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีและจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องคณะรัฐมนตรีส่วนการที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปนั้นจะทำให้เสียงเพียงพอที่จะเสนอชื่อหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมินที่สภากำลังหารือกันซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแถลงออกมาอยากจะให้แยกว่าเป็นคนละส่วนกันระหว่างเรื่องคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคจุรีจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปรนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์นายจุรีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาหลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาในจุรีเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยจะมีการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลเกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่

0: ือกกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
3: ร้านหมูลำปาง
2: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
3: ร้านหมูลำปาง
2: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
3: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
4: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร์
9: สวัสดีครับ
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
10: MCOT Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 MCOT HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา MCOT Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
11: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
12: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

11:12 น.นางส้มเสียงหวานกลับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะเจ้ากับ Mcot Radio FM 99 MHz เจ้าหลายๆท่านก็กำลังทำงานกันอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะก็ส่งกำลังใจให้กันเจ้าฟังเพลงมวนๆทักทายทุกเสียงทุกสายทุกพื้นที่ที่กำลังติดตามรับฟังกันในชั่วโมงนี้เจ้ารับช่วงต่อจากไอเดียอยู่กันต่อกับนางส้มเสียงหวาน 11:00 ถึงเที่ยงเนาะก่อนจะไปพักเที่ยงกันเฮามาฟังเพลงกันต่อเนื่องแฮมเบรกนึงในช่วงนี้นะเจ้าใครที่อยากจะฟังงานเพลงอันหยังก็เอื้อนจากกันเข้ามาที่ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034เจ้าต้อนรับกันกับงานเพลงลัดป่าฝ่าดงนั่นเองตะกี้ตั้งหลังไหมมีพี่น้องตั้งแม่เมาะมันก็โป่งต้นปิ้นมันก็น้องถ้าน้องจำผิดขอสุมาเตอร์นะเจ้าขอเปิ้นบอกว่าอยากจะฟังเพลงก็เมียบ่ได้แต่งนะเพิ่มเติมเข้ามาต๋อยยินดีจัดนักติดตามรับฟังกันนะเจ้ามี FC เมืองแป้ส่งสติกเกอร์มาสวัสดีเจ้าคนงามขอฟังเพลงคนถูกของคือกับส่วนมันลุงเจนเจ้าส่วนมันเสียเอกไอ้จ๊อบเล็กไหนผู้ช่วยนิคมป่าของรถเกี่ยวไอ้แจ็คสาวหมและกับคนงามๆเตอร์ขอบคุณเจ้ามีขอฟังเพลงละครชีวิตจากมอไปกับอบต.ดาวรุ่งสาวกิ้วล้มหมออ้อมหมอแอ้วเจ้าลุงเชียนป้าพรนะเจ้าพี่น้องครานโตยเอิ้นเข้ามาจากน้องมดเอ็กและกับมีขอฟังเพลงเดินทางตามนางของวันวิเชียนจากคนหนองกะโฮเจ้าและกับมีไอ้บ่าวบอกว่าขอฟังเพลงหม้อหุงข้าวโอเคเดี๋ยวปักมดไว้ให้ก่อนกันละกันหลายๆงานเพลงที่เอิ้นจัดกันเข้ามาในช่วงนี้เจ้า

คนทุกของงานเพลงจากเมนทอนเป็นเพลงจากตังผักไตสำเนียงไตนะจ๊ะที่คนผู้ฟังแนะนำเข้ามาสวัสดีครับพี่เจส้มเสียงหวานรับฟังจากละปูนสวัสดีพี่น้องละปูนตัวนะเจ้าขอฟังเพลงขออยู่ด้วยคนคณะเอวีรู้มองไปกับทุกเสียงทุกสายโดยเฉพาะดีเจทุกท่านและกับพี่น้องละปูนทุกท่านครับคำพุจูขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034ช่วงนี้สนับสนุนโดย Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์เจ้าเป็นโซลาร์เซลล์ตีจะจุยเรื่องของการเพิ่มความแสงสว่างคือกับหน้าบ้านเนาะใครที่เจอปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะเจ้าก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของแบบขโมยขโจรหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆถ้าเกิดว่ามันมืดเนาะความสว่างนี่ก็สำคัญเหมือนกันคุณผู้ฟังแล้วก็จุยไปยัดไฟบ้านแต่พอเป็นแบบโซลาร์เซลล์เขาแบบต้องเสียบไฟบ้านเจ้าตัวนี้นะเจ้ากำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใจหลอด LED มากถึง248ดวงก็จะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเจ้าต่อหลอดเป็น LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ว่าคือความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เพิ่มความจุมาถึง 50,000 มิลลิแอมป์ก่อนนะเจ้าชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตัวก็คือการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้เหมือนต่อเนื่อง12ชั่วโมงเลยเจ้าติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรนะจ๊ะพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้ตัวกันน้ํา IP67 บ่จะฝนตกแดดออกก็บ่มีวันเพราะว่าเครื่องใช้งานง่ายเจ้าสั่งงานด้วยระบบรีโมทได้ตัวสนใจสั่งซื้อวันนี้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะเจ้าก็จะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะได้ฟรีไปแถมหนึ่งชุดนะเจ้าแล้วก็ยังบอกป๊อแถมไปแถมกับโคมไฟ LED แถม2อันนะเจ้าแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบแถมหนึ่งอันทั้งเซตนี่เอาไปเพียง 1,290 บาทต่ออันสนใจโทรสั่งซื้อไปติดเบอร์นี่เลยเจ้า021143990เจ้า021143990มีการจะส่งและกาประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียเจ้า

0: านีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ปันใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจส้มเสียงหวานเพลงฮิตเอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป MCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
6: ช็อปมาเนี่ย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจส้มเสียงหวาน

ี้บ่ได้แต่งเจ้างานเพลงติเอิ้นเข้ามาส่งมอบเพื่อแล้วเรียบร้อยเน้อมีป้าน้อยจากป้าน้อยณวัดพระเจ้าทันใจบอกว่าขอฟังเพลงวันนี้รักวันนี้ลืมมอบเพื่อกับพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงน้องสาวมะปรางทุกเสียงทุกสายนะเจ้าพิเศษให้กับน้องส้มน้องปุ๋น้องดิวต้อยขอบคุณจันนักเลยนะเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0 ก็ยังคงรายงานตัวส่งกำลังใจกันเข้ามาเนาะว่าหับฟังกันจากตีใดกันพ่องนะเจ้าสัญญาณเป็นจะได้อย่างตะวันนี้คุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยฟังจากเชียงใหม่แม่อ้อนเป็นมาว่าสัญญาณชัดเจนโอ้ยินดีจัดนักเลยติติดตามรับฟังกันกับ M Quad Radio FM 99 MHz เจ้า

ขอบคุณยำนึงผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้กับซูเปอร์แม็กปืนชีน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยเรียทำให้การขจัดคราบกลายเป็นเรื่องง่ายและก็สะดวกขึ้นว่าจะเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังเจ้าคราบไหนก็ลบไปเลยตัวเนี้ยคือใจงานสะดวกสุดๆทำบัตรต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะมันเป็นแบบไร้สายนะเจ้าบัตรต้องเสียบปลั๊กเลยใจงานสะดวกมากๆแข็งเตาเครื่องใยประหยัดน้ำตัวเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและก็ฉีดโฟมในตัวเจ้าแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานสั่งวันนี้จะได้ตัวอุปกรณ์ไปครบเซตเดี๋ยวเจ้าก็คือตัวปืนชิ้นน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวชิ้นน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมกับตัวกรองน้ำเจ้ายางปอปอโทรตอนนี้ถ้าตัน100สายแรกก็จะได้รับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสีเจ้าทั้งหมดนี่ปกตินะ 4,890 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายในโปรแค่เพียง999บาทต่ออันเลยเจ้า999บาทต่ออันสนใจโทรไปเลยที่02-666-0008เจ้า02-666-0008ของแต่ต้องตี้ทีวีไดเรกต่ออันนะเจ้ามีรายงานเพลงเลยตี้คุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาแต่ว่าอยากจะเปิดสายหน้าไมค์ให้กับทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาทักทายกันเนาะ0543232034เจ้า ID Line FM 99.0 มาได้เลยเนอะ

0: ุงพดโรดเพเปอร์
1: เจ้า
0: หมออม
1: เจ้า
0: หมออิวครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณน้องมดเอ็กนะเจ้าแฟนต่อยงกันแต่เลยโทรทุกช่วงเลยฟังทั้งวันเลยยินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับน้องส้ม
1: เจ้าสายนี้ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
2: อยากเห็นตัวจริง
1: อยากเห็นตัวจริงก็เห็นกันแล้วเหรอวันนั้นน่ะจ้าอยากจะพิเศษด้วยไข่พอง
2: ทำนั่นกะ
1: อ๋อจ้าอยากพิเศษด้วยไข่พองเจ้า
2: คือปลงชังเวียนผีบ้าแพ้น้องแดงแม่มาลีชุดใหญ่ดีเจด้วยนะ
1: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
1: จ้าสายนี้เราจากดังใดเจ้า
3: สวอขอไต
1: ้สวอขอไต้บ้านอย่างบ่ได้ซื้ออ๋อบ้านขอ
3: บ้านขอ
1: เจ้าอยากฟังเพลงอย่างเจ้า
3: ฝนเดือน6ครับ
1: ฝนเดือน6
3: ครับ
1: โอเคเจ้าอยากจะพิเศษให้ไข่พองเจ้า
3: ทุกเส้นทุกสายสำหรับสวอขอไต
1: ้จ้าสวัสดีเจ้า
3: เจ๊ด้วย
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณจัดนักเนอะดีเจ้าสายต่อไปสวัสดีเจ้า
4: เจ้าขอเพลงทิมเจ้า
1: เจ้าสายนี้เราจากดังใดเอ่ย
4: จากวังเป้าเจ้า
1: วังเป้านี่เองเนาะตังกับเสริมงานไม่ต้องผ่านวังเป้านะ
4: เจ้า
1: เจ้าเอาเพลงอย่างเอ่ย
4: ขอเวลาลืมเจ้าของจอยศิริลักษณ์พงโชคเจ้า
1: อืมขอเวลาลืม
4: เจ้า
1: ดูเฮือนเนอร์
4: เจ้าค่ะ
1: คุณอ๋อเจ้าอยากจะพิเศษให้ใครก็เจ้าสาววังเป้า
4: แฟนเพลงทุกท่านเจ้า
1: โอเคเจ้าสาว
4: ขอบคุณเจ้าสวัสดี
1: จ้าสวัสดีเจ้า
5: จ๊ะเอ๋
1: จ้าสายนี้ฟังเพลงดีเจ้าม
5: าช้าจะไม่แน่แล้ว
1: เจ้าอยากจะฟังเพลงอย่างดี
5: I love you
1: ฮะ I love you เพลงของใครอ่ะเจ้า
5: ของคาราบาวกาลังใหญ
1: ่มีไม่ใช่หรอ
5: มีซิแจ๊คเองไหม
1: I love you เดี๋ยวดูให้น้อ
5: จ้า
1: จ้าอย่าพิเศษให้ใครเจ้า
5: ประกาศน้องส้มน้องหญิงด้วยจ้า
1: จ้า

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องโจม
0: เจ้าสายนี้โทรจากทางใดเจ้า
1: โทรมาจากราชแม่เมาะเจ้า
0: อ๋อเป็นรายการตังแม่เมาะเจ้าอากาศเป็นแน่พ้องต้องปุ่นบดบดมืดมืดก็เจ้า
1: โอ้ย
0: ฮ้อนเนาะเจ้าอยากฟังเพลงอย่างเจ้า
1: โอ้ฟังเพลงอยู่ตรงเจ้า
0: อยู่ตรงโอเคได้เลย
1: ชอบเพื่อที่จะทุกสายไอ้พดรถไฟฟ้าแต่เด้อ
0: จ้าได้เลยเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเอาละคุณผู้ฟังก่อนจะไปกินข้าวน้ำข้าวต้อนกันที่ทรงท่ากันไปกับงานเพลงม่วนๆนะเจ้าหลายเพลงเลยเดี๋ยวเที่ยงเกิงเขาอยู่กันช่วงของรายการข้าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้ากินข้าวต้อนล้ำๆหนาโอ้เมื่อชอปเปอร์สวัสดีเจ้า

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเริ่มแล้ววันนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกกต. กทม.จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงไฟไหม้โรงแรมในเมืองหลวงอินเดียส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีโลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐบาลเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569งานจะมีวันนี้ครับ4มิถุนายนเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลรัฐบาลเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานครับอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการราชการตำรวจทหารเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 8:53 นาทีค่ะเช่นเคยนะคะรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบก็หันมายิ้มบกมือทักทายสื่อมวลชนและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติค่ะช่วง 10:00 นายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้น 14:00 นะคะนายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์แจ้งนะคะช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: นายนิกรจำนงครับออกมาชี้แจงมติของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับที่ให้ส.ส.ถอนรายชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเหตุเพราะกังวลส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทย เคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส.77เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมรายชื่อได้ครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งร่วมเข้าชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแล้วก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ที่ระบุไว้ชัดว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งส.ส.ร. 300คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรงที่มีครูหาเลือกตั้งแม้รัฐสภาจะมาเลือกให้เหลือ100คนก็ยังมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากต้นทางอยู่ดีครับลำดับคะแนนที่ได้มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนหากรัฐสภาไปเลือกอันดับรองลงไปอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนกลายเป็นการบังคับโดยปริยายว่ารัฐสภาต้องเลือกตามผลการเลือกตั้งโดยตรงไปด้วยในทางปฏิบัติปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญก็คือเจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอำนาจของส.ส.ร.จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือว่ากึ่งโดยตรงที่เสนอมาก็จะมีปัญหาครับเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาจึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสองอำนาจนี้และจะหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกของภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อถึงแม้ถอนชื่อแล้วก็ยังมีชื่อครบอยู่เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองพรรคมีความแตกต่างกันมากทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จและมองว่าการยื่นสองร่างไม่เหมาะสมเนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้แต่ว่าตามหลักการแล้วไม่ควรทำเช่นนั้นครับ
2: มาฟังจากทางเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยคุณยศชนันท์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้จะหารือกันค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้ที่สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะชี้แจงหลังจากที่มีการหารือกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามเลยนะคะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วก็ถามย้ำค่ะว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีทีนี้พอพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปเสียงจะเพียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณยศชนันท์บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินค่ะที่สภากำลังหารือกันถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะออกมาแถลงแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าอยากให้แยกส่วนว่าอันไหนเป็นเรื่องของครม.อันไหนเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นคนละส่วนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเรื่องนี้จะทำให้ความร่วมมือด้านอื่นๆมีปัญหากันหรือไม่ซึ่งทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีปัญหาเลยนี่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงค่ะ
1: ส.ส.เขต 2 สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปลนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ครับหวั่นเกษตรกรภาคใต้ขาดทุนยับนายจุรีนุ่มแก้วส.ส.เขต 2 จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภานำความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาครับหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคากุ้งดิ่งเหวลงทันทีโดยนจุลีบอกว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวัน ซึ่งช่วยพยุงให้ราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและช่วยระบายผลผลิตกุ้งจากภาคอื่นๆเข้ามาขายในพื้นที่ได้ด้วยแต่ว่าหลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลให้เกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและก็ค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดให้ราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปมากกว่านี้ครับกุ้งที่ค้างอยู่ในบ่อจะเริ่มทยอยตายและทำให้ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้นจนแทบแบกรับไม่ไหวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์อดีตกับมาเลเซียมาโดยตลอดครับจึงขอส่งผ่านข้อเรียกร้องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งยกหูโทรศัพท์ต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วนครับอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาขอผ่อนปลนมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งครั้งนี้ออกไปก่อนเพื่อเปิดทางให้เกษตรกรสามารถจับกุ้งที่ค้างอยู่เต็มบ่อออกไปขายเพื่อดึงเงินทุนกลับคืนมาส่วนประเด็นความขัดแย้งหรือว่าการตอบโต้ทางการค้าในเรื่องปลากระพงที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วยเกษตรกรระบายกุ้งเสร็จแล้วค่อยมาตั้งโต๊ะเคลียร์ใจและแก้ปัญหากันในภายหลังได้ครับจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งลงมือทำทันทีเพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ครับ
2: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบรรยากาศตามทกส.นะคะหลายจังหวัดก็คับคั่งไปด้วยผู้คนที่เดินทางมานะคะส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่อีกส่วนหนึ่งก็ลงไปเรียบร้อยแล้วผ่านสมาร์ทโฟนแต่ว่ามาให้กำลังใจคนที่ลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาดูบรรยากาศของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนก็ไปลงทะเบียนกันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ขอนแก่นค่ะทกส.บรรยากาศวันนี้ก็มีการจัดจุดบริการตรวจสอบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดนะคะนักข่าวก็ไปคุยกับคนที่มายืนยันสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้นะคะอายุ79ปีค่ะทางคุณพาลมเพชรนะคะมาพร้อมภรรยาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่ช่วยนะคะก็บอกว่าดีใจนะคะโครงการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มเติมค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้ก็อายุ28ปีค่ะนายสันติกว้างชัยมาตั้งแต่เช้าก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันนะคะเลือกมาดำเนินการที่ธนาคารค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีคนทยอยเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามารับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ก็สามารถดำเนินการได้นะคะมีบางคนค่ะก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วถามว่ามาทำไมพาญาติมาดำเนินโครงการนี้ค่ะก็มาเพ่นกำลังใจให้นั่นเองมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทกส.นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะมีผู้มีสิทธิ์เดิมมายืนยันสิทธิ์ประมาณ100คนปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะธนาคารก็จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดวันค่ะทางผู้จัดการใหญ่ทกส.นายชัดชัยสิริไร นำทีมลงใต้ไปที่สตูลค่ะไปตรวจเยี่ยมดูการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ธกส.สาขาละงูเกษตรกรลูกค้าและประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะคะทั้งธกส.ฝากถึงผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถติดต่อธกส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศมี call center 02-555-0555 ค่ะส่วนกระทรวงการคลังย้ำมานะคะว่าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันนี้ถึง21มิถุนายนค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะมี5ช่องทางให้เลือกนะคะผ่านทางแอปเป่าตังผ่านทางแอปทางรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะประกาศผลการลงทะเบียนนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคนที่ประกอบด้วยคนเหล่านี้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะนักบวชค่ะผู้ต้องขังผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ผู้ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นมีกรณีที่เพราะว่ามีการทักท้วงนะคะว่าบางคนนี้ถูกลูกเอาไปยืดลดหย่อนภาษีไปล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ทราบว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้เขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็จะเปิดทางให้พ่อแม่มีสิทธิ์อุทธรณ์คืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะนำมาเพิ่มเติมค่ะ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพร้อมจะผลักดันเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการหวังให้ใช้ชีวิตทัดเทียมคนปกติครับนายยศชันนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วยนายยศชันนันท์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเคยร่วมดำเนินโครงการเพื่อช่วยผู้พิการทั้งเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้พิการทางสมองการผลิตเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสมาร์ทโฮมรวมถึงพยายามที่จะทำวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพยายามทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องกายอุปกรณ์แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากระทรวงพม.เป็นกระทรวงที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนหลายอย่างครับแล้วก็อยากให้สื่อไปถึงผู้พิการทุกคนว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังวันนี้เราเข้าใจและจะทำให้ศักดิ์ศรีของการอยู่ในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันรวมไปถึงปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์กับผู้พิการเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เห็นว่าวาระมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเปิดรับและบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าประเทศไหนจะทำดีแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่แพ้ประเทศนั้นแน่นอนและเพื่อให้ทุกคนไว้ใจและหวังดีกับทุกคนจริงๆจะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในหลายกระทรวงรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมย้ำเรื่องใดที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันทันทีครับ
2: ค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ม มาดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีนะคะที่อำเภอโคกโพค่ะมีเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมตำรวจฝ่ายปกครองสนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพปัตตานีค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดกับกลุ่มแต่งกายคล้ายทหารพรานหลังจากที่เจรจากันหลายชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2คนค่ะยืนยันตัวตนแล้ว1คนคือนายมุสลิมเจ๋เหมาะนะคะผู้ต้องหาหนีหมายจับหลายคดีเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตอีก1คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกวิสามันครั้งนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบชุดเดิมที่เคลื่อนไหวหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพและรอยต่ออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รับแจ้งเบาะแสมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและสั่งการเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อจะวางแผนก่อเหตุระลอกใหม่จึงเข้าไปปิดล้อมบ้านต้องสงสัยดำเนินมาตรการขั้นเบาโดยเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในพื้นที่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะเพื่อให้ยอมมอบตัวแต่ว่าเจรจากันหลายชั่วโมงไม่เป็นผลค่ะบุคคลในบ้านใช้ปืนยิงเปิดทางหนีบรรยากาศตึงเครียดเจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณเกิดเหตุหลังจากเสียงปืนสงบก็ตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่งค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ไล่ล่าระทึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองยิงย้อล้อยางสกัดรถกระบะต้องหาค้ายาเสพติดก่อนจนมุมริมถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมากครับที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ได้ขับรถไล่ติดตามรถกระบะของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่กำลังขับรถหลบหนีการจับกุมเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ภายหลังเจ้าหน้าที่วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาบ้าจากนายเอนามสมมุติซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดตรังจำนวนกว่า 160,000 เม็ดนัดรับของกลางที่กระบี่แต่เมื่อถึงจุดนัดหมายแต่ระหว่างทางนั้นครับนายเอไหวตัวทันพยายามขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงขับรถไล่ตามจนกระทั่งมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกหมู่2ตำบลทับปลิกเจ้าหน้าที่จึงต้องยิงล้อรถผู้ต้องหาจนเสียหลักไปจอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกยาไอซ์อีกจำนวน1ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าล็อตนี้มีการสั่งการมาจากเครือข่ายในเรือนจำนครศรีธรรมราชครับ
1: อีกกรณีหนึ่งนะคะเรื่องราวของการคืนสิทธิ์ทำกินแล้วก็รักษาผืนป่านะคะวันนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะโดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12,500,000 ไร่ตั้งแต่วันที่30มกราคมปีนี้นะคะครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านค่ะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,200,000 รายค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์นะคะมีเอกสารรับรองในรูปแบบดิจิทัลค่ะสามารถใช้ประกอบการทำกินเข้าถึงบริการภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นมีการยกตัวอย่างนะคะจุดหนึ่งนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เกษตรกรทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะตอนนี้ได้รับสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิ์ทำกินตามนโยบายรัฐบาลแล้วนะคะโดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนค่ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านนานกกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจำนวน190รายพื้นที่ 2,052 ไร่นะคะรวมกัน190รายค่ะได้รับการพอได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะคะก็ได้รับการรับรองไปยื่นขอมาตรฐาน GAP ค่ะก็คือการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการทางเกษตรกรทางการเกษตรที่ดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็สามารถที่จะยกระดับผลผลิตทุเรียนของตัวเองค่ะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า180ล้านบาทแล้วก็ช่วยยกระดับและคุณยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยค่ะ
0: กกต.คทม.ครับจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมรรถฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงย้ำการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ด้วยนะครับนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.และก็ผู้สมัครสก.เข้าร่วมย้ำว่าการเลือกตั้งสมรรถฉันท์เกิดขึ้นไม่ได้ครับหากขาด3องค์ประกอบก็คือความเห็นพ้องร่วมกันความพึงพอใจร่วมกันและก็ความปรองดองร่วมกันเพื่อให้การเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับของทุกฝ่ายในวันนี้ครับจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณ์ที่พบเจอรวมถึงแนวทางในการแก้ไขหรือว่าป้องกันตนเองรวมทั้งแนวทางในการป้องปรามโดยมุ่งหวังหลังประกาศผลเลือกตั้งจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มีความสร้างสรรค์กับทุกคนส่วนตัวเชื่อมั่นทุกคนอาสาเข้ามาเป็นผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถพัฒนากรุงเทพมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่พื้นที่แม่เสรียงเมื่อวานนี้นะคะ 18:30 นที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำห้วยปูค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108บริเวณทางเข้าบ้านห้วยปูตำบลแม่หอกน้ำนี่มีปริมาณมากไหลเชี่ยวแรงท่วมทางข้ามจนรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีดินสไลด์ไหลทะลักออกมาปิดทับเส้นทางด้วยค่ะช่วงบ้านป่าจี้ล่างระหว่างอำเภอแม่เสลียงถึงตำบลแม่หอกค่ะการจราจรก็ติด ขัดเลยนะคะรถติดสะสมนานกว่า3ชั่วโมงค่ะทางอส.ของอำเภอแม่เสรียงร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเคลียร์ดินออกจากผิวการจราจรเปิดเส้นทางกลับมาใช้ได้ตอน3ทุ่มขณะเดียวกันอำเภอแม่เสรียงก็ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยหลักแสนตำบลแม่เหาะค่ะเพราะว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลังได้รับแจ้งนะคะก็ออกไปตรวจสอบพิกัดค่ะจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยว13คนเป็นชาย8หญิง5ทั้งหมดปลอดภัยดีก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะพามาพักรวมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสรียงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีอินเดียครับช่วงเช้าวานนี้ตำรวจท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจท้องถิ่นซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กแบบ B&B ความสูง5ชั้นซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างเปิดกิจการร้านอาหารตั้งอยู่ในย่านมันวิยานครหรือว่าชุมชนฮาสรานีทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเป็นพื้นที่ชนหนาแน่นหรือว่าแออัดมีตรอกซอกซอยคับแคบขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักในโรงแรม47คนหน่วยดับเพลิงนิวเดลีระดมรถดับเพลิงและก็ยานพาหนะกู้ภัยฉุกเฉินกว่า10คันควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนครับมีผู้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้17รายเป็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศแถบแอฟริกาเอเชียใต้ซึ่งเดินทางมายังอินเดียเพื่อเคารพการรักษาพยาบาลหรือร่วมเดินทางมาดูแลญาติที่ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้มากกว่า40คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเพราะไฟลวกและสำลักควันในจำนวนนี้ครับ8คนอาการสาหัสและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับ
1: ค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะผ่านร่างมติเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปโดยผู้นำสหรัฐจะต้องออกคำสั่งถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านถ้ารัฐสภายังไม่อนุมัติให้ใช้กำลังทหารหรือประกาศสงครามอย่างเป็นทางการค่ะการลงมติครั้งนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ล่าสุดภายในรัฐสภาของนายทรัมป์ค่ะเป็นภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ยากจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในการจำกัดอำนาจการทำสงครามของฝ่ายบริหารโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างมตินี้รวมกับพรรคเดโมแครตค่ะขณะที่ไม่มีสมาชิกจากพรรคเดโมแครตลงคะแนนคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวค่ะแต่มาตรการนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ว่าข้อมตินี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้งมติดังกล่าวนั่นเองค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณสสิธรกุวังคติลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
4: ์สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับทางสถานีวิทยุอสมทลำปางครับวันนี้ปากาวสองคนครับผมดีเจดิวอนุพงษ์ตาจินาครับ
4: ดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันตอนนี้เป็นประจำเลยเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ยังเกินถึงบ่ายโมงนี่เปิดวิทยุรอเลยหรือว่าใครที่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ฟังวิทยุก็มาชมทางเพจก็ได้นะเจ้าเขาเล่าไล่สดนะผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของอสมทลำปางตัวนะเจ้า
5: ครับติดตามกันได้เข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามของเราไว้ต่อยนะครับแสดงความเห็นในระหว่างที่เราจัดรายการกันต่อยนะครับ
4: เจ้า
5: เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้นะครับตานั้นของจังหวัดลำปางเราลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับวันที่3มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.นายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางสาวเดบบี้ดุสิตานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
4: เจ้าครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดประได้ที่พระองค์เนี่ยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและถวายพระพรชัยมงคลเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยตีสมบูรณ์แข็งแรงและก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปนะเจ้านอกจากจะมีการลงน้ำถวายพระพรแล้วเนี่ยลำปางของเรายังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและก็ปลูกต้นไม้นะเจ้าและปล่อยพันธุ์ป่าเลยเจ้าเพื่อเป็นการรวมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีของเราในปีนี้เจ้าวันที่3มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.นายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเจ้านำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเจ้าข้าราชการพนักงานและก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์เจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตีอ่างเก็บน้ำห้วยไคร่ตอนล่างตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเจ้า
5: ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ส่วนราชการและก็ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับโดยการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้บริเวณตีสาธารณะนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดลำปางให้มีความอุดมสมบูรณ์แถมทั้งยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะครับคือกับตระนั้นของแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไปครับ
4: เจ้าหลังจากกิจกรรมช่วงภาคเจ้านะเจ้าภาคบ่ายเนาะผ่านไปแล้วในช่วงเย็นนะเจ้าก็ยังมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและก็จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยเจ้าวันที่3มิถุนายน2569เจ้าเวลา 19:29 น.นายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เป็นประธานเจ้าพร้อมด้วยนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเจ้าเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางเจ้า
5: ทางนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความรักความเทิดทูนของเหล่าประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนประชาชนชาวไทยนะครับโดยในพิธีครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เป็นตัวแทนข้าราชการและเหล่าประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติจุดเทียนชัยและนำกราวถวายพระพรชัยมงคลและกราวถ้อยคำส่งพระเจริญอันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเฮาตลอดมาครับในส่วนของจังหวัดลำปางเฮานะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารวางและก็มอบสิ่งของแก่นักเรียนสร้างขวัญกำลังใจและก่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับของละอ่อนเยาวชนตัวนะครับที่มีความต้องการพิเศษครับในวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับเวลา 13:30 นาทีนายวิวัฒน์อินทัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้เป็นประธานในพิธีนะครับในครั้งนี้รวมถึงทางด้านของนางสาวดุบีดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารว่างนะครับแล้วก็มอบสิ่งของแก่นักเรียนในสถานศึกษาจำนวน2แห่งนะครับได้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางและก็โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการจังหวัดลำปางครับ
4: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจเจ้าและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและก็ความห่วงใยเจ้าเฮือกับเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดลำปางตลอดจนเป็นการสร้างกำลังใจให้กับคณะครูตัวและกับบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานทุ่มเทดูแลส่งเสริมและกับพัฒนาศักยภาพของเหล่านักเรียนเนี่ยอย่างต่อเนื่องเจ้าทางโอกาสนี้ทางด้านของคณะครูผู้บุคลากรในชั้นการศึกษาและก็เหล่านักเรียนก็ได้เข้าร่วมเพื่อการต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษารวมถึงศักยภาพและกับผลงานของนักเรียนในด้านต่างๆซึ่งกระสะท้อนถึงความมุ่งมั่นเนาะในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและก็มีความสุขเจ้า
5: ครับผมน้องๆก็จะได้รับความสุขอย่างหันในภาพน้อง นะครับมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและก็ท้ายรายการน้องๆก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีซึ่งรัฐข้างนี้นะครับก็นำโดยทางด้านของท่านผู้ราชการจังหวัดลำปางนะครับและก็แม่ๆจากทางด้านของเรากาชาดจังหวัดลำปางตัวนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านเนาะนะครับอยากจะได้เข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถติดต่อไปทางโรงเรียนได้เลยนะครับเนาะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปางนะครับปรากฏจะมีตารางแล้วน้องส้
4: ม
5: ใครอยากจะไปจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มอบสิ่งของให้กับน้องๆของใจที่จำเป็น
4: แม่นค่ะคือน้องๆกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบุคลากรหรือว่าการดูแลที่เฉพาะทางใจก็ต้องไปอยู่กันแบบนี้นะเจ้าหรือว่าผู้ปกครองที่ว่ามีบุตรหลานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยถ้ารู้จักระบบการศึกษาเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาในสำนักงานการศึกษาพิเศษได้ก็จะมีแบบว่าซัพพอร์ตอยู่ในตรงนี้นะเจ้าน
5: ะครับเนาะก็มีหลากหลายนะครับช่องทางนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันนะครับสร้างสรรค์สังคมตอนนี้ตัวเดี๋ยวเราจะพักกันสักกรรมก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงหน้าเนี่ยมีเรื่องของยาบ้าย
4: าเสพติดเนี่ยนี่เป็นการรวบตัวแถมหนึ่งเอเย่นเลยก็ได้รายใหญ่ของคำเพื่องชัดรวบได้ค้าบ้านเลยนะเจ้าเดี๋ยวสักกรรมมาติดตามรายละเอียดค่ะเจ้า
2: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM

0: สะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
4: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทลำปาง
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
5: ์ติดตามข่าวสารกันต่อครับน้องส้มมาทักทายกันนะ
6: มีใครมาแล้วพ่อเจ้านี
5: ่นะครับอันดับแรกนะครับข้อความแรกก็จะเป็นน้องต้นน้ำนะหนุ่มดอยหัวนะตะกี้หนุ่มดอยหัวหันไปอสมทเชียงใหม่ปุ่นนะ
6: เขา
5: ไ
6: ปรักคอที่เจอกันได้เครือข่ายเดียวกันเนาะอสมททั่วประเทศ
5: เออนะครับไปคอมเมนต์นะพอจะได้ก่อนจะพอ2จอหรือจะได้อ
6: าจจะมีหลายจอไ
5: หมอ๋อมีหลายจอ
6: มีโทรศัพท์มีคอม
5: เออนะนะครับแล้วกับคุณมนชนกวอติดตามเจ้าคุณมนชนกมาทุกวัน
6: ขอบคุณจันนักเลยจ้า
5: ปีแดงนี่เหมือนไหนมาเตียสวัสดีเจ้าตุ้ยนุ้ยนะตัวงามก็ใครหันหุ่นปีแดงเนาะหมอกเสียนี่อย่างอันอย่างก็
6: เป็นแม่ก้าขายข้าวแกงนะ
5: อยู่ที่ไหนฮะเขาไปจิ้มน่ะใครไปจิ้มอ่ะนึกว่าอันยังอันอย่างก็อ้ําพัชราภาหุ่นเสีย
6: มังปานก่อน
5: มังปานจ้ะนะครับแล้วก็คุณมีรีวิวนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันนะขอบคุณคุณมีรีวิวตัวชอบแชร
6: ์บางแต่เป็นแบบที่เปิ้นว่าอ้วนน่ะมันเป็นแบบมันน่าฮักไงมันแบบอ้วนอะไรเงี้ยเจ้าอ้วน
5: อ้วนอ้วนเงี้ย
6: ตุ้ยเอียเออเป็นแบบมันเป็นปะท้องอย่างเป็นแบบ
5: น่าฮัก
6: เออน่าฮักไม่ได้บอกไม่ได้แปลว่าเขาอ้วนแต่หมายถึงว่าเขาน่าฮัก
5: เหมือนกัน
6: แ
5: ล้วทุกวันเขากับจะอ้วนด
6: ูอ้วนอย่างก่อน
5: มันเขาอ้วน
6: อย่างบางคนแฟนไก่เขาก็เรียกว่าอ้วนเนี่ย
5: แฟนน้องห้องว่าจะได้ถ้าแฟนตัวละห้องจะได
6: ้นี่ถ้าห้องอ้วนก็คืออ้วนแต่อันนี้อ้วนของจริงมาใจแบบอ้วนแบบฉายา
5: เออนะอ่ะมาเรื่องของยาเสพติดกันห้องก็เปิ้นบอกว่ารวบหัวจ่ายบินตามใบสั่งเอเย่นยานรกเกมคาบ้านเลยฮะ
6: เกมโอเวอร
5: ์เกมโอเวอร์เป็นปัญญาคาบ้านเลย
6: จ้า
5: วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและก็กองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มนายสนอันนี้นามสมมุติอายุ46ปีเป็นคนอำเภอห้างชัดนะครับพร้อมของกลางยาบ้า861เม็ดก
6: ่
5: อนที่จะนำตัวมาสอบสวนแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ห้างชันดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายโดยมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนอันเป็นการกระทำที่เพื่อการฆ่าโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
6: เจ้าก่อนเนี้ยจะก่อนหน้าเนี่ยก็ได้จับกุมเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าบ้านหลังเนี้ยมักจะมีคนเข้าไปมั่วสุ
5: ม
6: สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง
5: ครับ

0: อบครับรับแจ้งจากสายลับเลยว่านายคนเนี้ยมักจับพกยาเนี่ยติดตัวมันว่าเป็นรายใหญ่ไงเป็นแบบมีพกติดตัวตลอดก็เอาไปจ่ายเอาไปจ่ายยาเงี้ยเมื่อไปถึงเจ้าที่ก็พบกับนายสนเนี่ยคนเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่แต่เลยนะเจ้ากับมีท่าทีพิรุธไง
1: ล็อกๆแกล้ง
0: ก็เหมือนกับมีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ในบ้านเจ้าที่ก็ได้แสดงตัวแล้วก็สอบถามขอทำการตรวจค้นซึ่งนายสนเนี่ยก็ยอมรับนะเจ้าว่าตัวเก่าเนี่ยเสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมียาบ้าแหมส่วนหนึ่งเก็บซุกซ่อนไว้ในบ้านแหมตัวให้กับนายสนเนี่ยทำการตรวจค้นโดยมีนายคมสันเจ้าเป็นผู้นำการตรวจค้นผลการตรวจนี่แหละกับปะกับยาบ้าจำนวน861เม็ดในบ้านก่อนที่จะนำตัวเอามาสอบสวนเพิ่มเติมนะเจ้าเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่านายคนเนี้ยเป็นนักบินเจ้าเป็นนักบินไม่ใช่ครับเครื่องบินนะเป็นนักบินหัวใจก็คือเป็นเอเย่นนั่นเองเนาะเป็นรายใหญ่แห่งคนหนึ่งเลยก่อนที่จะถูกจับนะเจ้าค้าบ้านในดังกล่าวนี่เลย
1: ต้องเป็นยับค้าบ้านเพราะว่าผลก็ดูนะพอมีเบาะแสแล้วเนี่ยนะครับผลก็ไปยับเนาะทีนี้ครับหลังจากที่เฮาได้นำเสนอข่าวไปเนี่ยนะทุกครั้งที่จับยาเสพติดมีแต่ละคนก็จะมาแม่นว่าบ้านฮั่นอำเภอนั่นยังแบบไปยับนี่ครับวิธีการก็คือส่งข้อมูลมาทางด้านของอินบ็อกซ์อสมทลำปางก็ได้เฮายินดีที่จะปกปิดเป็นความลับมาอันก่อแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ได้นะครับแล้วช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ในมีก็บอกถ้ามีรูปมีภาพก็ซ้ำดีก็จะได้ส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบเปิ้นได้ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลนะครับหาหลักฐานมัดตัวนะครับผู้ที่กระทำความผิดส่งตำรวจยับกันนะฮะ
0: เจ้า
1: เปลี่ยนเนาะดีเจเจส้มมันมีอันอย่างนี้เปิ้ลนะบอกให้มันห่างเหินห้องให้แย่ตุ้ยหน่อยมาใกล้ชิดจะไปเปลี่ยนชื่อเปิ้ลนะเปิ้ลชื่อดีเจดิวดีเจส้มแล้วเขาจะอัน
0: ตุ้ยหน่อยตุ้ยหน่อยนะก็เป็นแบบน่ารักไงอ้วนมานี่มาอ้วน
1: อ้วนเนี่ย
0: ขนาดตัวห้องแม้ตัวห้องแม้ว่าอ้วนเนี่ย
1: ก็มันอ้วน
0: เออก็เหมือนกัน
1: ใช่เดี๋ยวคนก็ว่าดีเจนิว
0: ดีเจนิวดีเจดิว
1: เออมันห้องดีเจดิวมันจะถูกเดจีดิวก็มีนะทั้งสอง
0: ดีจี
1: ดีจีดิวเนี่ยมาแหมหนึ่งเรื่องนี่ของอบจ.ลำปางเพราะว่ามีดีต้องโชว์
0: เจ้า
1: สามเวทีใหญ่ๆด้วยกันนะครับไฮไลท์ของงานนิทรรศการสมุนไพรมีลาบเมืองมะแขวนหอมนะครับและก็หนูน้อยสมุนไพรสมัครได้จนถึงวันที่8มิถุนายน2019นี่แต่ด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับเปิดจัดงานเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพประชาชนควบคู่กันกับยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลเตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางของเฮานะครับในปีงบประมาณ2019ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและก็สนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางครับ
0: เจ้าสำหรับไฮไลท์สำคัญที่เป็นสีสันและก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับภาคประชาชนภาคีเครือข่ายเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมก็คือมีการประกวดเจ้า3เวทีซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13มิถุนายน2569นี้วันที่11เนี่ยเริ่มจากการประกวดบูธนิทรรศการเวทีแห่งการโชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และก็องค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเจ้าวันที่12มิถุนายนเนี่ยจะเป็นการประกวดลาบเมืองบะแควนหอมปิดสุดแห่งรสชาติของเมืองลำปางอู้ถึงแล้วก็หิวข้าวเลยเนาะแล้วก็วันที่13เจ้าจะเป็นการประกวดหนูน้อยสมุนไพรเอออันนี้น่าสนใจนะหนูน้อยสมุนไพรเจ้าซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศได้ขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปางนักท่องเที่ยวนะร่วมแอลและก็ชมงานเนี่ยเจ้าเลือกซื้อสินค้าสมุนไพรคุณภาพและก็ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดในวันและก็เวลาทั้ง3วันนี่นะ
1: ใ
0: ครที่สนใจเนี่ยเจ้าหรือว่าอยากจะส่งทีมหรือว่าบุตรหลานเข้าประกวดเนี่ยทั้ง3ประเภทเนี่ยก็ยังบ่หมดเขตแต่เนาะจนถึงวันที่8มิถุนายนก็สามารถสมัครได้อยู่นะเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้า
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องครับผมหลักเกณฑ์การประกวดนะครับแล้วก็การรับสมัครไปดูเรื่องของบูธเทศกาลสมุนไพรกันก่อนเปิ้นมีประกาศนะครับในส่วนของรายละเอียดมานะครับทุกท่านสามารถส่งเข้าประกวดกันได้นะหลักเกณฑ์การประกวดนะครับบูธเทศกาลสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกโครงการส่งเสริมสุขภาพและก็สนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกประจำปีงบประมาณ2019นะฮะอันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาน ะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนดูแลพี่น้องประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกได้อย่างถูกต้อง ผยแพร่องค์ความฮู้ที่นี่ครับเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่นี่เพื่อจะได้มีการประกวดกิจกรรมแรกนั่นก็คือการประกวดบูรพสการสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์การประกวดนั่นก็คือทุกท่านสามารถส่งใบสมัครได้ผ่านทาง Google Form สแกนหน้าจอเล็กก็ได้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่วันที่ไหนวันที่8นั่นก็วันจันทร์นี้แล้วนะเนี่ยทีนี้ประกวดจะมีการแข่งขันวันที่11มิถุนายนเวลา 14:00 นถึง 15:00 นการประกวดเนี่ยรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาทนะครับรองชนะเลิศได้เป็น 18,000 บาทรองชนะเลิศได้เป็น 26,000 บาทด้วยกัน
0: เจ้าน
1: ะครับเปิ้นก็จะดูเน
0: า
1: ะ
0: ในบูธเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยความสวยงามต้องมีเนื้อหาความฮู้เกี่ยวกับสมุนไพรเนาะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เจ้าการมีส่วนร่วมการดึงดูดผู้ชมเจ้าการสื่อสารแล้วก็การนำเสนอนั่นเองสามารถฟอร์มพิมพ์กันแล้วก็ส่งเข้าประกวดได้นะเจ้า
1: ครับ
0: เอกสารที่ต้องแจ้งก็คือใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เขาส่งเข้าประกวดนะเจ้าก็สามารถส่ง
1: Google Form
0: เป็น Google Form เข้าไปกดลิงก์ได้เลยนะกดแล้วคลิกแล้วก็พิมพ์เข้าไปในระบบได้เลยสะดวกสุดๆนะเจ้า
1: ถึงวันที่8มิถุนายนจะแข่งขันวันที่11มิถุนายนนะครับประกาศผล13มิถุนายนนะครับแถมเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การประกวดลาบเมืองบักควันหอมใครไปเป็นกรรมการกันเนาะใครไปเป็นกรรมการอันตันเนี่ยนี่ใครไปจิ้มลาบไปทีนี่ครับผมการประกวดลาบเมืองบักควันเมืองภายใต้การส่งเสริมสุขภาพและก็สนับสนุนการแพทย์แผนไทยหัวบักควันเนี่ยน้องส้มครับบนห้องว่าเป็นสมุนไพร
0: เป็นวัตถุดิบที่แบบของทางภาคเหนือของเขา
1: ในท่านนะมีสปะเนาะสมุนไพร
0: ถ้าจะลาบนี่คือขาดไปได้นะบะแควน
1: ใช่ครับ
0: แลบบะแควน
1: ผู้สนใจสมัครผ่านทางหน้าของ Google Form ได้เลยแล้วก็มีรายละเอียดท่านนะในลิงก์นะครับทีนี้ครับเปิ้นก็จะมีการแข่งขันในวันที่12มิถุนายน2019บ่ายโมงถึง3โมงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลผู้ร่วมประกวดจะต้องเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์มาทำลาบเพื่อพรอบ
0: เขียง
1: เตรียมมาคนเดียว
0: เขียงมีดลาบ
1: มีดลาบ
0: งกมิดซุย
1: นะครับตึงหมูนะครับทุกอย่างอ่ะที่ที่นี่ลาบเตรียมมาคนเดียวหมดเลยที่นี่การประกวดคะแนนสมาร์ทรางวัลเนี่ยชนะเลิศที่1 5,000 บาทที่2 4,000 บาทที่3นะฮะ 2,000 บาท 3,000 บาท
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วเพิ่นก็จะดูเรื่องของหลักเกณฑ์การให้คะแนนครับวัตถุดิบที่นำมาจ่ายนะครับความสะอาดและสุขอนามัยลีลาความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอการจัดจานความสวยงามนี่สาวคะแนนก่อนน่ะรสชาตินี่คือ30เลยแน่นความล้ำว่า30นะฮะการจัดจานความสวยงามนี่สาวคะแนนลีลาความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอสาวคะแนนวัตถุดิบ15คะแนนและก็ความสะอาดสุขอนามัย15คะแนนนะครับก็สมัครได้นะครับทั้ง Google Form นี่แหละฮะ
0: เจ้า
1: จนถึงวันที่8มิถุนายนนี่
0: เจ้า
1: แข่งขันวันที่12มิถุนายนครับน้องส้มที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง
0: ส่วนวันสุดท้ายวันที่13มิถุนายนจะเป็นการประกวดเจ้าหนูน้อยสมุนไพรอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่สนใจนั่นนะเจ้าก็จะมีน้องๆเนาะที่ใครที่แบบมีลูกมีหลานเนี่ยเน
1: า
0: ะก็สามารถส่งเข้ามาได้เกณฑ์การแข่งขันก็คืออายุระหว่าง7ถึง10ปีการแต่งกายต้องสื่อถึงสมุนไพรหรือว่าเอกลักษณ์ท้องถิ่นมีความกล้าแสดงออกนะจ๊ะซึ่งจะแข่งกันวันที่13มิถุนายนนี้ตั้งแต่10โมงเกินน่ะจนถึงเที่ยงเจ้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนั่นเองเจ้า
1: ครับรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 4,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่2 3,000 บาทคนดูเรื่องของการแต่งกายนะครับความสวยงาม
0: อู้เก่งจ้ะนะน่าจะเป็นแบบองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยเนาะความสวยงามความคิดสร้างสรรค
1: ์นำตัวการตอบคำถามความสามารถพิเศษนี่กรอกใบสมัครได้นะครับ
0: ผ่าน Google Form เหม
1: ือ
0: นก
1: ันนะครับจนถึงวันที่8มิถุนายนแข่งขัน13มิถุนายน10โมงเกินถึงเที่ยงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง
0: เจ้าก็ไปติดตามกันได้เป็นกิจกรรมงานมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทั้งเลือกจังหวัดลำปางซึ่งทางอบจจริงเปิ้นจัดต่อเนื่องนะมาหลายปีแล้วนะเจ้าปีก่อนปุ้นบ่แน่ใจว่าปีเคยไปตีปุ้นนะ ธรรมศาสตร์ก็ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางก
1: ็
0: ทั้งปุ่นก็เคยจัดหลายปี
1: นั่งกล่อมก็เคยจัด
0: เจ้าแต่ว่าเนี้ยปีเนี้ยไปจัดตีเซ็นทรัลก็เย็นสบายลูกท่านไม่ต้องกลัวห้อนสามารถไปเดินแอลไปเดินชมกิจกรรมกันได้ทั้ง3วันเลยนะเจ้า
1: ครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปฮื้อกำลังใจนะครับในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านชาวลำปางเฮาร่วมงานกันแอลงานกันเลือกซื้อสินค้าสมุนไพรไปพอเตะ
0: เดี๋ยววันที่เห็นก็ท่านนายกจะมา
1: วันที่8
0: วันที่8
1: วันจันทร์นี
0: ่
1: วันจันทร์นี่วันจันทร์ที่8เนี่ยนายกอบจลำปางจะมานั่งห้องทรงตอนเนี้ย
0: เจ้าน
1: ะครับได้มาอู้ถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็เอาสมุนไพรตัวยางนํามาโชว์ให้พอตัวว่ามีมันอย่างเปริ่ม
0: เจ้าซึ่งเทรนด์สมัยเนี้ยคือการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยหรือว่าสมุนไพรเนี่ยกลับมาเฮือความนิยม
1: ใช
0: ่นักขึ้นเนาะบางแต่มันเป็นภูมิปัญญา
1: ตั้งแต่สมัยโบราณน่ะน้องสมเพราะมันยังบ่มียาสมัยใหม่เตี่ยแต่ก่อนเฮาก็ยังรักษาด้วยแผนแผนไทยบ้านเฮาเนี่ยนะครับเน
0: าะ
1: สมุนไพรก็ยังมีอยู่
0: เจ้าน
1: ะครับสมุนไพรเนี่ยอยู่ในของกินของเฮาทุกๆวันน่ะน้องสม
0: หลายๆอย่างก็ใช้ได้จริงยังฝ้าทลายโจรเนี่ยก็เรื่องของเป็นวัดเป็นไข้เนี่ยกินฝ้าทลายโจรเนี่ยง่ายๆเลย
1: นะครับ
0: ต้มกินเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: จ้า
1: เหมาะนะน้ำหวานจวกฝ้าทลายโจรน้ำหวานจวกเลยแล้วก็มีอย่างแฮมอ่ะขนาดแกงแค่น้องส้
0: ม
1: พักสปะนะที่อยู่ในแกงแค่เนี่ยมีมดอ่ะพักส่วนครัวเฮาก็ยังมีสรรพคุณทั้งสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็ตังห้างชัดเมืองยาวนี่น้องส้มเปิ่นก็จะมีกลุ่มเจเปิ่นทำยาเมืองยาสมุนไพรนี่นะยาหอมยาดมยาลมยามอง
0: เจ้าจำได้ปีก่อนปุ้นตอนที่มาจัดรายการใหม่ๆแล้วโชคดีแบบไอ้บ่หายแล้วแล้วมีแฟนรายการเอามาแขว้งขมมาเฮ
1: ้
0: อคงเป็นภูมิปัญญาเน
1: า
0: ะก็คงแบบแก้ไอ้ไงคุณบอกว่าเฮ้อกินเลยกินมาแขว้งขมมันจะช่วยในเรื่องของการคับเสมหะเองแกก็เป็นแบบภูมิปัญญา
1: ท้องถิ่น
0: บ
1: ้านเฮาด้วยนะน้องส้มมีการพอกเข่านะเจ็บหัวเข่านะนะครับแล้วก็เรื่องของการเจ็บหัวเข่าเนี่ยบดีเดินไก่น้อไม
0: ่
1: นะฮะหันไม่กล้าไก่น้อไม่คือเว้นไก่ๆนี่เจ๊ดิวหันน้อไม่บ่ได้เลยน้องส้มหันไก่ๆแล้วเอาละแข่งออนขาออนเจ็บแอลก็เลยเว้นไม่กล้าน้อไม่อย่างก่อนนี่นะ
0: แต่เฮ็ดท็อปนี่รอไซ
1: ทีนี้เรื่องของน้อไม่เนี่ยนะฮะช่วงฤดูฝนเนี่ยต้องเป็นน้อไม้ดินย้ำเป็นน้อไม้ไหลหม้อรอบนี้ยังไม่ได้กินน้ำปูย้ำใส่ใช่น้ำปูก็เป็นนั้นส่วนประกอบน้ำปูก็มีสมุนไพรด้วยหนังส้มนะครับมันมีใส่ใบจักไคใบต้นหมามีโอซาปะเลยอ่ะไปพอเตอร์นะครับในการทำน้ำปูหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมีสปะใบแล้วก็ต่ำใส่ในปูขนาดหลากหลายเลยเนาะนี่คือตึงมดครับของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวขอบคุณในการติดตามรับฟังนะครับชมไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
4: You are listening to MCOT Radio
2: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 6,214 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 น.มีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว 26,463 รายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จกว่า 16,500,000 รายยอดใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวม 6,214 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงและอย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อไทยถอยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเอาไปปรับแก้ที่มาสสร.ด้านจุลพันธ์ยืนยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสสพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงร่างของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100% มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติพรรคว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นก็ต้องน้อมรับฟังความเคารพเป็นเรื่องปกติในสภาที่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยืนยันว่าไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อพรรคเพื่อไทยต้องทํา2เรื่องคือการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยถึงเหตุผลและความจําเป็นแนวคิดในข้อห่วงใยเรื่องความสุ่มเสี่ยงของตัวกฎหมายและจะปรับแก้หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไรสมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถลงชื่อพรรคเดียวเพื่อผลักดันร่างของเราได้ในส่วนของร่างหลักก็หนีไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายร่างของภูมิใจไทยคงต้องกลายเป็นร่างหลักในการพิจารณาดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องของสมการทางการเมืองยศชนันตอบไม่ชัดเรื่องทักษิณมอบให้ดูแลพรรคกระแพทองธารยืนยันงานบริหารบ้านเมืองและงานพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพินทองธาชินวัตรคุณากรวงบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุเรื่องการเมืองนายทักษิณได้มอบให้นายยศชนันและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะที่ปรึกษาและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยดูแลบริหารงานในพรรคได้ฝากอะไรหรือไม่ว่าการบริหารบ้านเมืองคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่ทำคนละเต็มแต่ทุกคนทำเต็มที่ส่วนการบริหารงานพรรคมีโครงสร้างอยู่แล้วโดยโครงสร้างของพรรคจะมีที่ปรึกษาซึ่งนางสาวแพทองธารดูในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนพรรคส่วนฟังจากข่าวดูเหมือนว่านายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งและวางมือทางการเมืองนายยศชนันกล่าวว่าเรื่องการบริหารพรรคเป็นไปตามระเบียบโครงสร้างของพรรคซึ่งนางสาวแพทองธารเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วส่วนตัวของนายยศชนันมีโอกาสก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามโครงสร้างบริหารของพรรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: พระเสด็จสู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
10: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
11: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
12: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย DJ

0: ื้อบอนะครับงานเพลงของก้านตองทุ่งเงินนำเข้ารายการมาทักทายแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้อสมทเพื่อชุมชนอันยังอ้ออันยังอ้อนะครับในช่วงเวลานี้ดีเจดิวหุ่นกินข้าวล้ำอนุพงษ์ตาชินะอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันเน้อนะครับในส่วนของงานเพลงไหนอยากจะฟังครับเบอร์เดิม0543232203และ0543232204 ID Line FM 99.0 นะครับส่งข้อความมาละไว้เลยเดี๋ยวมาอ่านไลน์แฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับหลากหลายข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตแฟนๆรายการกันต่อยนะครับอยู่ด้วยกันตัดนี้กับข่าวสารจากกฟผ.แม่เมาะนั่นเองนะครับคือได้ฟังครับดังนั้นของกฟผ.แม่เมาะนะครับเปิ้นก็ได้มีการบริจาคโลหิตนะครับซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางออกให้บริการโลหิตที่กฟผ.แม่เมาะเมื่อวันที่26พฤษภาคม2019ที่ผ่านมาทางด้านของนายพนมพรตุยการในอำเภอแม่เมาะพร้อมด้วยนางธนวรรณตุยการนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและก็โรงพยาบาลลำปางออกหน่วยบริการเฮภาพบริจาคขอไปครับภาพบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะจากผู้ปฏิบัติงานกฟผ.และกับบุคลากรภายนอกนะครับที่โรงอาหารเมืองแม่เมาะนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยมีผู้บริจาคโลหิต82รายได้โลหิตไป 32,800 ยูนิตนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บริจาคดวงตา6รายและก็บริจาคอวัยวะ6รายนั่นเองนะครับอนุโมทนาบุญตุยเนอร์เคยได้ฟังครับข้อมูลข่าวสารจากกฟผ.แม่เมาะมาอัปเดตกันตัดนี้ถ้าช่วงนี้ใครมีปัญหากับดีเจดิ้วพองหรือบ่มีปัญหาก็ได้เนอร
1: ์
0: 054-323-203 และ054-323-204นะครับ ID Line FM 99.0 ไผ่มีปัญหาเอิ้นมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังส่งตรงนะครับโทรมาอู้จากันกับดีเจดิ้วหรือว่าบ่มีก็ได้นะปัญหานะขอเพลงก็ได้สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับครับผมอันนี้ตึ้งมีปัญหาแน่นอนพี่น้องเข้าซ่อนนี่นะ
2: ครับผมมีครับ
0: ผมมีเนาะวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: บอชาการจ้อง
0: โอ้โหไข่พิเศษ
2: นี่พี่เอล
0: ค่ะ
2: หน่อย
0: ค่ะ
2: สาวแจ้งโฮม
0: ค่ะ
2: ต้องมีหน้ากับทางในเวทีอยู่เลยครับ
0: โอเครอฟังเนอะ
2: ครับผมครับ
0: ครับสวัสดีครับหนึ่งงานเพลงตีคอกันเข้ามานะครับจัดเธอตามคำขอนะครับกลัวด้วยฟังครับมีบอสร้างกลางจ้องของใครเนี่ยเอาชุดนี้ให้ได้ฟังกันละกันนะครับกลัวด้วยฟังครับสู้ๆครับ

0: บอสร้างกลางจ้องนะฮะจัดขึ้นตามคำขออสมทเพื่อชุมชนครับดีเจฮุนกินข้าวรำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันทัดนี้บายบายหลังจากคุณได้ฟังกินข้าวตอนแล้วหรือว่ากำลังกินข้าวตอนกันอยู่นะฮะแต่บึ้ดแมลงเนี่ยเคยได้ฟังครับบึ้ดแมลงคำคำลำปางมีฝนเนอะนะครับบางพื้นที่นะบ่แน่ใจว่าพื้นที่ในปะเลิมแต่ว่าลำปางมีฝนแน่นอน ระวังกันตัวนะครับอาจจะมีการขับรถขับราต่างๆเนาะนะครับผ่านสายฝนนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากรายการของเฮาตัดนี้ครับเคยได้ฟังอุจากันถึงเรื่องของงานนักงานน้อยงานใหญ่นะครับเอิ้นหาเฮาเพราะว่าอย่าปล่อยให้งานบ้านของคุณได้ฟังกลายเป็นปัญหาห้องให้เฮาไปช่วยดูแลครับทั้งงานซ่อมต่อเติมนะครับพร้อมให้บริการคุณได้ฟังเสมอครับงานน้อยงานใหญ่เอิ้นหาเฮาร้านรักน้ำดูแลเพราะว่าเฮาคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำครบวงจรทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำใจภายในบ้านนะครับระบบน้ำเดิมนะครับรวมถึงระบบต่อน้ำทิ้งแล้วก็น้ำเสียนะฮะทำระบบประปาบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเปลี่ยนสารเครื่องกรองล่างแท่งน้ำเอิ้นหาเฮานอกจากนี้รักน้ำครับยังรับงานต่อเติมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นต่อเติมห้องน้ำทำห้องน้ำใหม่ปูกระเบื้องติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครกนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำหลังคาตัวมั่นใจในคุณภาพงานช่างที่ใส่ใจทุกรายละเอียดครับงานน้อยงานใหญ่เอิ้นหาเฮาน่าคุยได้ฟังครับมาต้องรอเหมือนพร้อมบริการถึงบ้านรวดเร็วตันใจราคาย่อมเยาเพราะบ้านของคุณผู้ฟังก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูแลด้วยใจครับเบอร์โทรเอิ้นหาทางด้านของคุณน้องได้เลยนะครับที่0992944658ร้านรักน้ำงานช่างครบจบในตีเดียวครับคุณผู้ฟังและตีสำคัญเราบ่มีการเบิกสตังค์ล่วงหน้าเซตงานมาได้จ่ายเมื่อนั้นบ่ใจอู้จากันแล้วเนี่ยตกลงจะทำเบิกสักน้อยได้ก่อนแล้วก็หายแซบบ่มีนะทีนี้มีแน่นอนนะครับจะได้เอิ้นหาได้เน้นย้ำนะครับตีร้านลักน้ำ0902944658ฝากแฟนๆรายการกันไว้ตัวสำหรับท่านใดที่มีปัญหากับดีเจดิวนะครับมากันตีอสมทเพื่อชุมชนไอยังอ้อไอยังอ้อช่วงนี้ครับ
1: ไอยังอ้อไอยังอ้อไอยังอ้อไอยังอ้อ
0: 0543233203ครับและ0543233204 ID Line FM99.0 สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับจากทางใดครับผม
2: ปะหลง
0: ปะหลง
2: ครับผม
0: ปะหลงนี่ซื้อเวลาตัดนี่ไว้แหละ วันนี้มีคำถามยังถามดีเจดิวครับ
2: เจ้ามันอยู่บนดอยสายมาเลี้ยงปอยที่บ้านว่าอย่างง
0: อเก้าอยู่บนดอย
2: ครับ
0: ป่ายเรื่องปอยที่บ้าน
2: ครับ
0: คือผมก็เตด
2: จ้า
0: เดี๋ยวก่อนต้นไม
2: ้จ้า
0: เรื่องปอยที่บ้านนี่แหละ
2: มาเล่นปอยที่บ้านมาเล่นเพลงที่บ้านไหมคร
0: ับมาเล่นเพลงที่บ้าน
2: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนเด้อเน่าก็ได้อ่ะนึกว่าออก
2: มันจะปีก่อนปอสอกันนั่น
0: มันจะได้ปีมันจะได้
2: แต่เก้าอยู่บน
0: เขาเป็นปีอ่ะเก้ามันอยู่บนดอยเออแล้วเขาเอามาเป่าตั้งหลุมให้เนาะ
2: คร
0: ับ โอเคครับปะหลงเบาวิทยุก่อน
2: คร
0: ับ มันจะฟังกันมาหูเหลืองวันบงบงอ่ะโอเคเพลงอ่ะอย่างดีครับ
2: หลงทางรัก
0: หลงทางรัก
2: ครับ
0: วันหูห้ามลืมปิดวิทยุนะมันจะดังวงวงวงวงวงไงคือใครพิเศษครับ
2: ครับก็วี
0: ครับ
2: น้องหญิงน้องมาลีขนมไทยน้องสาวแย่งนัวน้องสังเวียนน้องสาวผีบ้าน้องสาวแปรดีเจเน็ตตัวดันดีเจเวียนดิวตัว
0: เราเป็นอย่างดีเจเน็ตปุ้นออกมาอย่างเพ
2: ่มันหลับกัน
0: คนอยู่คนละคืนเฮา
2: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับผมสำหรับแฟนๆรายการเอิ้นหมาปะหลงเอิ้นอุจากันเข้ามานะครับหลงทางรักนะฮะของสุรพลเพชรสยามคือทุกฟังครับในเรื่องของอันอย่างก็สามารถการ์ดนะสามารถการ์ดนะช่วงนี้หน้าฝนนะยุงมันก็จะนักเป็นพิเศษไผ่ตีโดนยุงครบอาจจะเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกนะครับไข้มาลาเรียซึ่งลูกหลานเฮานะฮะถือว่าถ้าโดนไปนี่ก็โอ้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา อาจจะต้องหาทางหักเสียนะครับเสียอันสตังแหมหนอกจะดีกว่านี้ก็ถ้าเขามีสามารถกาเครื่องดักยุงแล้วก็มแมลงที่จะปกป้องคนที่คุณหักสามารถกาใจงานง่ายแค่เสียปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจนะฮะหึ่งยุงลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบ่สามารถบินกลับออกมาได้รอดตัวตระแกงก็จะเป็นแบบส่องจั่นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันนะปกป้องคนในบ้านเฮา1เครื่องสามารถใช้ได้ถึง100ตารางเมตรห้องได้วัดตั้งกลางบ้านเนี่ยช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับใครที่ฟังในขณะนี้โจกดีเนอะเพราะว่าเฮามีโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับคืนนี้เตาอันสามารถกาด1เครื่องนะฮะเครื่องดักยุงนะได้ไปพร้อมกันกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับเพิ่มครับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทแล้วก็ราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทคุณได้ฟังมาต้องใจราคานี่นะครับผมเฮาหัวใจแค่990บาทย่ำว่าใจแค่990บาทครับโทรมาที่026660008สินค้าประกัน1ปีเครื่องเสียภายใน1ปีเฮาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีย่ำเบอร์026660008ของแต้ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันนะครับจะได้ก็เอินอุจาสอบถามไปได้แต่ถ้าบัตรทันคือได้ฟังโทรมาตีสถานีได้เลยนะครับหลังไมค์054-323-203และกระสุน054-323-204ปะหลงครับปะหลงขอเพลงนี่มาสุรพลเพชรสยามนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นตู้เจ้าก่อนที่จะเป็นตู้เจ้าเนี่ยเปิ่นเป็นนักร้องมาก่อนชื่อสุรพลเพชรสยามแล้วก็ไปบวชนะครับเป็นพระนักแลเสียงดีหลังจากนั้นก็โดนเรื่องสีกาเดี๋ยวก็ถ้าไปเป็นนานบ่เนาะ

0: พจอสมท.ลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
1: ฟังวิทยุอสมท.ลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมท.ทั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001 เวอร์ชัน 2015 และมาตรฐานอุตสาหกรรม 2132560 สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลปงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
2: ตลาดหมูแดนหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้ตันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 นถึง 1:00 นพบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดส่งทั่วประเทศไทย Facebook แฟนเพจหมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
9: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
10: คุณ กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

0: จวนกันอูหูเรื่องข่าว
1: คุณผู้ฟังครับจวนกันอูหูเรื่องข่าววันนี้มาติดตามกันถึงเรื่องของข่าวนี่ครับผมศึกยอดมวยไทยชมรมมวยนครลำปางนะครับซึ่งจัดโดยชมรมมวยนครลำปางครับเพื่อนรักและก็ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยและก็หาทุนเพื่อเป็นสวัสดิการของสมาชิกชมรมนะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2519ที่สนามมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลน้ำโจนะครับตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางเริ่มชกกันตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปงานนี้ชมฟรีนะครับคุณผู้ฟังฮะก็ติดตามกันได้นะครับเปิ้นก็จะมีทั้งมวยมันมวยกูเอกชิงแชมป์นะฮะของชมรมมวยนครลำปางมวยดีมวยมันแฟนพันธุ์แท้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมกันละกันที่เราจะไปแอลกันนะครับวันที่27 มิถุนายน 2519นะฮะศึกยอดมวยไทยชมรมมวยนครลำปางฝากกับในส่วนของแฟนๆรายการกันไม่ต่อยจนกันอู้เรื่องข่าววันนี้ครับ
0: จวนกันอู้ฮู้เรื่องข่าวจวนกันอู้ฮู้เรื่องข่าว
1: ทักทายข้อความแฟนๆรายการกันก่อนเนอร์นะครับมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงกันละนะครับบอกว่าดีเจดิวนะครับขอฟังเพลงอันอย่างก็ส่วนทางจิมเนอร์นะครับคือหกล้อสายสิ่งน้องบีอบต.บันเอื้อมเสียดอนห้วยไร่ทีมงานผู้ใหญ่เอกมาต่ำด้วยนะครับสวัสดีดีเจน้องดิวช่วงบ่ายนี้ขอฟังเพลงฝนตกในทะเลหมอบคือกับตะด้านของพี่สาวน้องแจ้งน้องหญิงนะครับน้องสาวมาปรังหวานนะครับทุกเสียงทุกสายพิเศษดีเจทุกคนตัวนะครับจากปานอยนวัดปราเจ้าทันใจเก็บตะวันนะครับอิทธิพรังกูลฮ้อนขนาดพิเศษคนอ่านตัวปีแดง FC เมืองปานนะครับจะเฮ้ยเนี่ยจะได้เอาตะวันกันนี่ไปไว้ไหนดีเจ้าหน้าฮดนี่ก็ได้ไอพดนะครับบอกว่าขอฟังเพลงฟ้าไฟแดงนะครับกับตาด้านของน้องมดเอกนันดิบนะครับแล้วก็นานซุกบ้านนาซักตุยเนอร์บ้านนาสันติราชนะครับแล้วก็มีขอฟังเพลงจิมดีเจฮุนกินข้าวล้ำลองดูซิเออของอันลำไยไหทองคำนะฮะมาหำแล้วอันนี้ยังก็ในส่วนของข้อมูลข่าวสารเดกอนเนอร์ป้าตึงหมนะครับทีมงานสดจากสวนนะครับทุเรียนหวานเจี๊ยบเอิ้นกันขมาเดกอนเนอร์อย่างนี้เพลงป้าตึงหมนี่เนาะนะปากกาทุเรียนเอิ้นมาครับพูดไม่หวานพงสิทธิ์นะครับกับบ่าวหลอดบ่าวพรนะครับที่กำลังเด็ดแอปเปิลอยู่เกาหลีโอ้ยนะฮะพี่น้องเกาหลีฟังร้อยกันเขาอยู่ในขณะนี้ขอหวานกันเถอะถ่ายรูปอย่างก็อัดวิดีโอคือกำลังว่าเสียงดีเจดิวเนี่ยไปอยู่เกาหลีแต่ เพลงพูดไม่หวานของพงศิษฐ์อีไรคือบ่าวหลอดนะครับบ่าวพรบ่าววันชัยบุรีนะครับตีกำลังเด็ดแอปเปิลอยู่ที่เกาหลีนะครับทักทายกันเข้ามาตั้งด้านของฮันไลน์นะมีโอกาสก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดีเจดิวกำเนิดว่าฟังรายการกันอยู่ฟังออนไลน์กันอยู่นะฮะคือได้ฟังอยู่ด้วยกันนะครับกับข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันในรายการเฮานะครับอสมทเพื่อชุมชนอันยังอ้อดีเจฮุนกินข้าวล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับอยู่ด้วยกันตัดนี้นะฮะคือได้ฟังครับกับทางด้านของโตโยต้าลำปางซื่อโคราชครอสวันนี้มั่นใจเป็นเจ้าของง่ายๆครับห้ามข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งหรือจะเป็นผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือโตโยต้าขับสบายผ่อนคลายการน้ำมันช่วยการน้ำมันเนี่ยมูล

0: จะแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในเน้อ
1: ขับเคลื่อนด้วยความสุขไปกับโตโยต้าลำปางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายแรกของจังหวัดลำปางและศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนคนในครอบครัวพบกับรถโตโยต้าทุกรุ่นโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานทีมที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโทร054-324-579-83เพจโตโยต้าลำปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
2: อันยังอ้ออายุอ้ออันยังอ้ออายุ
0: สำหรับคนมีปัญหากับดีเจดิวนะครับมาเลย0543232003และก็0543232204สวัสดีครับ
3: เจ้า
0: ครับจากทางใดครับผมแม่ท่าวันนี้มีปัญหาอย่างถามดีเจดิวพ่องจ้า
3: น้อยครับ
0: น้อยมันเป็น
3: ห้ามเหล่า
0: ก็บรับประกันครับผมว่าจะได้ครับ
3: เออแง่เขาหลายวันประกันเขาสักเตี้ย
0: ครับวันนี้ถามว่าจะได้ครับ
3: อย่าอ้ออย่าอ้ออย่าเล่นน้อยขึ้นถึงเงาเนี่ยเป็นชาวขึ้นถึงสั้น
0: ข้าวโพด
3: ใช่เจ้า
0: เหมือนน้อยอีกอะ
3: ใช่เช่นสมาร์ทเต้
0: ฮะ
3: คำหยาบน้อยมันอันนี้กว่าสิ้นนะ
0: เป็นยังแล้วก่อนนะเมื่อน้อยนี่ใส่สิ้นตีน
3: เหงา
0: เหงา
3: เป็นสาวใส่ตีนสั้นเจ้า
0: เป็นสาวใส่สิ้นตีนสั้นเตียวมอนึง
3: ใช่
0: มุ่งเป๋
3: ใช่
0: แล้วก่อนเนอะ
3: ของกินของกินเฮาเนี่ย
0: ของกินบ้านเฮาเนี่ยกะเป็นผลไม้ก็อันกันเน่าก็ได้บ
3: ่เน่านี่เปิ้งนี่มีรางวัล
0: เน่านี่ก็อ้าวครับผม
3: จำไว้เด้ออย่าเพิ่งอื่นถามมานะ
0: ครับ
3: ครับเขียเจ้าย
0: ังก
3: ็
0: เขียอ๋อเขียโอเคครับผมรู้เรื่องโอเคครับวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
3: อันอย่างก็น่ะจดหมายเป็นมันเจ้า
0: ได้เลยใครพิเศษครับ
3: หมอคนดีเจคนเก่งนะเจ้าน
0: ี่ขอบคุณจันนาคาผม
3: น้องปู่ด้วยน้องปู่เปิ้นใครอยู่เชียงใหม่อะค่ะ
0: ครับผมแม่นบัดวันนี้อยู่เชียงใหม่ปุ้นวันนี้นะ
3: หมอคนโอนไปเนี่ยเด
0: ้อหน้ากาโอเคขอบคุณครับผมนึงสายพันไปครับจดหมายเป็นหมันนะครับเอ็นดูจากกันเข้ามาดีเจดิวส่งต่อเพื่อแฟนๆรายการได้ฟังกันมีพี่น้องตังเกาหลีนะส่งวิดีโอมาให้ดีเจดิวขอบคุณจันนักดีเจดิวพุ่นเอาไปเกาหลีบ่เนาะจดหมายเป็นหมันกันก่อนนะฮะ

0: งานเพลงตีแฟนรายการจุกนามเทียงมานะครับดีเจดิวเปิดให้ตามคำคอนะครับบรรยากาศของการฟังรายการตัดนี้นะครับอยู่ที่ไหนตั้งใดทักทายกันมาครับบอกว่าป้าถึงห่มด้วยดีเจดิวเนอร์เมกันในปัดดุกนะครับเอิญมาแล้วก็จากอย่าน้องไอดาขอฟังเพลงเกลียดห้องเบอร์5จากซบจางฮ้อนขนาดแถมบึ๊ดฝนจะตกนะบางห้องตกในพ่องอ่ะแต่ในแอปพลิเคชันนะครับตรวจดูฝนเรดาร์ฝนมันบอกว่าตอนค่ำๆวันเนี้ยนะฮะตั้งแต่ช่วงค่ำ6 โมงทุ่ม2 ทุ่มลุ้นๆเนี่ยนะฮะนะฮะเดี๋ยวรีเช็คคำติดตามที่เพจ Facebook อสมทลำปางเขาได้นะครับสำหรับในส่วนของแฟนรายการเนาะข่าวสารนะครับจากต่างด้านของกฟผ.แม่เมาะมาอัปเดตกันนิดหนึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับเปิ้นชี้แจงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเครื่องตี12-13ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าภาคเหนือนะครับทางด้านของนายอรงกรพุ่มรักธรรมผู้ช่วยหัวการผลิตไฟฟ้า2ครับได้ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่12-13เพื่อสื่อสารทิศทางแผนการปรับปรุงโรงไฟฟ้าและก็มาตรฐานขอไปกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปใช้โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือยืดอายุการใช้งานของหน่วยผลิตไฟฟ้าเดิมนะครับเพื่อสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ต่อเนื่องรองรับนะครับความต้องการการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นของประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อเสถียรภาพนะครับของระบบไฟฟ้านะครับโดยงานดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นวันที่7 พฤษภาคม 2519นะครับที่ห้องประชุมงานเลิศขอไปครับห้องประชุมมุ่งงานเลิศนะครับอาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะนะครับอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางครับเกิดได้ฟังข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันในรายการเฮานะครับนี่คือข่าวสารจากกฟผ.แม่เมาะสำหรับคุณผู้ฟังครับที่มีปัญหากับดีเจดิวมาได้เลยครับอสมทเพื่อชุมชนอย่างอ้ออย่าง
1: อ้ออย่างอ้ออย่างอ้ออย่างอ้ออย่างอ้อ
0: มาได้เลยครับ0543232203และกับ0543232204นะครับ ID Line FM99.0 สะดวกช่องทางไหนมาได้เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: จากตังใดครับ
2: บ้านลุกไตเจ้า
0: บ้านลุกไตวันนี้มีปัญหาอย่างกับดีเจดิวพองครับ
2: อย่างอ้ออย่างอ้อออกมาที่แรกสีขาวเมินไปเมินไปจะดำ
0: สีขาวเมินไปเมินไปจะดำออกกำแหลกสีขาวเมินไปจะดำเอาตายละวันนี้เน่าหมดเลยนะดีเจดิวเราทราบบึ้งวันนี้นะกลัวคำตอบมันถูกเน่าก่อน
2: เอ
0: า
2: เช็คขอบเจ้า
0: เออนะกำแหลกมันขาวกะ
2: เจ้าออกมามันขาว
0: แล้วก็เมินไปดำหนอก
2: เจ้า
0: ได้กลิ่นแล้วยังเฮ็ดทอบครับ
2: เจ้ายายซื้อกลิ่น
0: เออฮะแล้วคนแม่ท่าโนไปหลงป่าอยู่แม่พริกปุ่นน่ะ
2: เจ้า
0: โอ้นะกะซื้อเอาหนอกง่ายดีน่ะ
2: เจ้า
0: เนาะโอเคครับวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: อันอย่าง
0: ก็ลืมไปเนี่ยน่ะ
2: หวังเจ้า
0: เพลงอย่างก็ครับ
2: พระจันทร์ไม่เต็มดวง
0: พระจันทร์ไม่เต็มดวงโอเคคือไขพิเศษครับ
2: มอบเพื่อดีเจดิวเจ้า
0: ครับ
2: ทุกเสียงทุกสายเจ้า
0: ครับรอฟังเนอ
2: เจ้า
0: ขอบคุณครับนี่จากทางด้านของบรรลุกไตเอิญกันเข้ามาช่วงเวลานี้ดีเจดิวทิ้งท้ายแล้วนะช่วงหน้าดีเจน้องส้มเสียงหวานรอคุณด้วยฟังอยู่จกดีมีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณในการติดตามฟังสวัสดีครับ

0: กันเตียวฝั่งล่างฝั่งเหลือจะไปไหนฮะ
1: ก็จะไปบ้านพ่อหลวงนะกะกระบาดคนตุกคนตึกน่ะแล้วสู่ขอเป็นได้พ่อง
0: เฮ้อผ่านสบายบ่มีปัญหา
1: พ่อหลวงพ่อหลวงอยู่บ้านก
2: ็เออมีเนี้ยยังอย่างจัน
1: ก่อนบัดคนตุกคนตึกเหรอมันเป็นไรล่ามเหลือพ่อหลวง
2: เปิ้นว่าบัดผู้มีรายได้น้อยไอ้จัน
1: เออคนตุกกับผู้มีรายได้น้อยกับอันเดียวกันนะฮะเด้ออย่าฮอกอย่าย่าพ่อหลวง
2: เอออันก็ตามใจเพิ่งเด้อจัน
1: หมู่พี่หมู่น้องพ่อหลวงอ่ะให้นาป่าตั้งป่าเลอะป่าเตอบัญชีเงินฝากมีเป็นสองสามใบอ่ะและยังผ่านพ่อหลวง
2: โอ้โอ้พ่อหลวงก็บ่ฮู้กับเขานะจัน
1: เฮาครับเจ้าวันค่ำวันค่ำเฮาก็การอุ่นใจน็อกน็อกบ้าผ่านไม่ความว่าใหญ่ๆอ่ะ
2: โอ้อันนี้พ่อหลวงก็บ่ฮู้เหมือนกันเนอะ
1: ถามอย่างก็บ่ฮู้สักอย่างเออ
2: ก็มึงก็ไปอุทธรณ์เอากะจัน
1: โอ้พ่อหลวงจะเฮาไปอุทธรณ์เฮาบ่ใจนักโทษลูกเฮ้ยอีก็มาเป็นพ่อหลวงฮะ
2: ไอ้จันไอ้จันมันจะมึงเฮ้ย
1: เอ้ยหยังไอ้หยังพ่อหลวงจะรังแกประชาชนกะ
2: ไปไปไปไปไกลๆไอ้จันไป

0: เอ๊วันนี้เฮาอย่าไปทางใดเนี่ยจะเอาบัตรคนตุกไปฮูดก็ไก่ซะหน่อยเฮ้ย
1: เฮ้อนั่งโจมยังจัน
0: อ๋อสวัสดีครับพระหลวงก็นั่ง
2: You are listening to M-Quad Radio.
3: M-Quad Radio Network. ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์ยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้าพบหารือหรือไม่ว่าไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้รู้สึกยินดีกับครอบครัวของนายทักษิณและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนนายทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของพรรคภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคมีหลักการและความเชื่อและพร้อมจะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่มีการครอบงำจากภายนอกผลิตตั้งกระทู้ถามมหาไทยปมลายหลุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งช่วยน้ำเงินด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรมการปกครองหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำแชทไลน์เปิดเผยว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งปี2569ซึ่งณเวลานั้นนายรุ่งเรืองทำหน้าที่ปลัดจังหวัดได้รายงานเกี่ยวกับผลโพลการเลือกตั้งปรากฏว่านายนฤชาโคสาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองได้ตอบกลับมาว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่นายรุ่งเรืองตอบกลับไปว่า 100% ครับนายเมื่ออธิบดีถูกถามก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแชทดังกล่าวไม่ใช่แชทจริงแต่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชัน LINE มีการเชื่อมต่ออยู่หลายบัญชีไม่ใช่เชื่อมต่อแค่มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวตนมองว่าข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นจึงอยากถามนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเชื่อคำชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่นายเจเศรษฐได้ชี้แจงว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอธิบดียืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่บทสนทนาของตนเองดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องมีการตรวจสอบชี้แจงออกมาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาผู้เผยแพร่ข่าวเปิดด่านสะแก้วยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้รายงานข่าวอย่างรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองและได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่าแม้จะมีการชี้แจงแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม. บัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.กับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
11: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture

0: สียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดอสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนั่น

0: กี่นาทีอะ
1: ไม่เข้านะครับ
2: อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
3: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ M-Cord Radio สวัสดีทักทายทุกท่านตัวเองเจ้าวันนี้ต้องบอกเลยสาวเชียงใหม่รายงานตัวเจ้าเจ้าวันนี้สัญญาณเป็นจะได้พองถือว่าเป็นการทดสอบนะเจ้านอตีในการเดียจัดรายการบอกว่าตัวจะอยู่เชียงใหม่แต่หัวใจยังอยู่ลำปางนะส่งกำลังใจให้กันได้เลยจากทางไลน์นะเจ้า ID Line FM 99.0 ติดตามเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางได้เลยนะเจ้าเนาะเสิร์ชคำว่าอสมทลำปางขึ้นได้ทุกอันเลยนะเจ้าติดตามทุกแพลตฟอร์มอยู่เป็นคู่กันในช่วงเวลานี้กับทางด้านของ M-Cord Radio และกับดีเจโปจุรีพรสารตาแจ้งมอนิเตอร์กันได้เลยนะเจ้าเนาะเสียงเป็นจะได้พ้องนะเจ้าชัดเจนดีกอได้รับฟังกันชัดเจนดีกอเองนะเจ้าทักทายกันเข้ามาได้เลยนะจากทางไลน์ ID Line FM 99.0 อยากฟังเพลงอย่างกันเลือกเข้ามาเนิบพิมพ์ไลน์เข้ามารับรองหันแน่นอนหรือจะเป็นทาง Facebook แชทเข้ามาหากันได้เลยในช่วงเวลานี้นะเจ้ากับทางด้านของ M-Cord Radio นะจ๊ะเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆกันต่อในช่วงหน้านะเจ้าแอลคุดปูก่อนขยับจังหวะให้มันคึกคักกันหน่อยหน่อย

ิงนี่ในเวอร์ชันของเบนปลานันเจ้านะเจ้าแก้วคุดปูนะเพลงที่เปิดถามถึงมาก็เลยจัดเธอตามคำขอเลยนะเจ้าในช่วงเวลานี้นะกว่าใครที่อยู่เป็นกูกันอยากฟังเพลงยังได้เจ้าก็สามารถที่จะเลือกเพลงเข้ามาช่วยกันเลือกเข้ามาได้นะจากทางไลน์ ID Line FM 99.0 นะเจ้าครับดังแท้นของเรื่องรถมือ2ต้องมาที่เฮาอู้ถึงรถมือ2ต้องมาที่เฮาที่โตโยต้าชัวร์ลำปางคำดังรถไฟนักกว่าไป500เมตรเจ้ารถใจแล้วคุณภาพดีที่บอกเลยว่าเรื่องรถมือ2ถ้าท่านมาที่เฮาไว้ใจเฮานะเจ้าสบายมากเลยนะทุกการเฮาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเฮาแล้ว210จุดแล้วมีโปรโมชั่นเฮาตวยในแต่ละสัปดาห์เฮาก็จะจัดรถที่มีโปรถูกใจท่านนะเจ้าอาจจะเป็นรุ่นที่ท่านชอบเป็นแบบที่ท่านชอบก็ได้นะเจ้ารถตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทฟรีโอนฟรีน้ำมันฟรีกะทําสัญญานะเจ้าตรวจเช็ค24รายการฟรีและที่สำคัญก็คือยังมีล้างรถนะเจ้าเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องคือฟรี3เตือแบบจำกัดระยะเวลาตัวนะเจ้าแล้วก็จะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษตัวนะเจ้าดอกเบี้ย 0.25% ไปเลยนะเจ้ากับต่างด้านของรถตีทันสนใจโปรแบบจุกๆแน่นๆและที่สำคัญแบบต้องใจคนค้ำพรเหมือน84งวดครับโปรแกรมสินเชื่อในเจ้าของโตโยต้าชัวร์ของเขาตัวลองไปพอก่อนเจ้าทดลองขับได้เลยตีโตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนักกว่าไป500เมตรย่ามาเรื่องรถมือ2ต้องมาตีเฮาอู้ถึงรถมือ2ก็ต้องมาตีเฮาในเจ้าโตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนักกว่าไปแค่500เมตรโทรศัพท์สอบถามก็ได้ที่054นะเจ้า228247 054228247ย่ามาเรื่องรถมือ2ต้องมาตีเฮานะเจ้าแถมหนึ่งเพลงที่ท่านเลือกเข้ามาช่วยกันเลือกเข้ามาได้นะไลน์อสมทลำพังได้เลยนะเจ้า ID Line FM 99.0 นะฟังเพลงใต้ๆกันบ้างนะเพลงนี้หลงเจ้า cover version เดี๋ยวคุณเฟียส

แฮมดึงคลีติดถามถึงมาว่านะเจ้าลงจากเฟียดนั่นเองในช่วงเวลานี้กับสินกรุ๊ปของเขาตัวนะเจ้าสำหรับในส่วนของผู้สนับสนุนใจดีของเขาทักทายคุณผู้ฟังตัวนะเจ้าได้ติดตามรับฟังกันทาง FM 99 MHz วันนี้นะบอกเลยว่าเสียงนี่ส่งมาไกลจากเชียงใหม่และไหนมาอยู่ทักทายกันในช่วงเวลานี้ติดตามมอนิเตอร์ได้เสียงดีแบบนี้ชัดเจนมาชัดเจนจะได้แจ้งกันเข้ามาในจากต่างไลน์เลยนะเจ้ากับทางด้านของท่านสินกรุ๊ปนะเจ้าสินกรุ๊ปของเขาเป็นร้านก้าปีกก้าทรงทำธุรกิจก้าปีก้าทรงมากว่าสาวปีปกติเขาจะอยู่ที่บ้านหม่อมเมทะนะเจ้าแต่ว่าประเดี๋ยวนี้ตั้งแต่กันยายน58เขามาเปิดเทอมบริการทันนะเจ้าคือทันช้อปปิ้งง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใกล้ขึ้นเขามาเปิดเทอมบริการอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเต่าย่ำไปอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเพราะฉะนั้นถ้าทันไปอยู่ตรงประตูหน้าของเทศบาลเมืองเขลังนครพอไปตรงข้ามได้เลยนะเจ้าทันจะหันร้านเซ็นกลุ่มร้านก้าปีก้าทรงที่มีทุกอย่างเลยสินค้าเจ้าทุกอย่างที่ท่านต้องการบอกว่าจะเป็นทั้งด้านของใจทางการเกษตรของใจในบ้านเจ้าของใจที่เป็นงานพลาสติกทุกอย่างตะกร้าหรือว่าจะเป็นถุงเท้าถุงมือนะเจ้าน้อมีทุกอย่างครบครันเลยถ้าซื้อเป็นครัวปีกครัวทรงราคาพิเศษอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านอยากจะได้นะเจ้าน้อทางด้านของสินค้าที่เอาไปแบบว่าไปเพิ่มเติมให้กับร้านของเขานี่นะบอกเลยเจ้าท่านจะได้ราคาพิเศษราคาทรงคุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าไผ่ฟังอสมทลำปางนะเจ้าฟังอสมทลำปางไปแล้วไปบอกเพิ่นว่าวันนี้นะเจ้าฟังอสมทลำปางมานี่นะลดให้เลย 10% ตึงปลีกตึงส่งลดไปเลยไม่ต้องใช้โคตรส่วนลดไม่ต้องใช้คูปองอะไรอย่างใดๆทั้งสิ้นลดไปเลย 10% นะเจ้าหนอไปบอกไปได้เลยนะว่าฟังจากอสมทลำปางมาฟังดีเจปู่มาได้เลยลดให้เลยทันทีนะเจ้าโทรศัพท์สอบถามลุงสินได้เลยที่0819922523 0819922523กับทางด้านของด้านสินกรุ๊ปโดยทักทายเป็นบอกขอฟังเพลงจะไปเสียงอ่อนไปหน่อยโอ้สาวจึงไม่ก็ต้องเสียงหวานก่อนเจ้าอาจจะต้องเสียงหวานเป็นพิเศษอีกก็โอเคเดี๋ยวจะปรับปรุงขอพระคุณได้ช่วยแนะนำเข้ามานะเจ้าจากย่าน้องไอดาน้องปูลำปางห้อนกอบ้านซับจางห้อนขนาดนะเจ้าเป็นบอกว่าทำแผ่นซีดีแห้งเร็วแต่อีน่ะขอเพลงอย่างก็ได้คืออย่างอ่ะทำแผ่นซีดีแห้งเร็วแต่ขอเพลงอย่างก็ได้ดีเจปู่เจ้าขอพระคุณจัดนักนาทีทักทายกันเข้ามานะเจ้ามีบอกว่าสวัสดีครับดีเจปู่ขอเมียหลวงก็คอยเมียน้อยก็รอพี่เซนเธอกับหน้าใหม่ตัวจากไอสาคอร์ดนะเจ้ามาบดีละกันงอมนะส่งไลน์มาเนอะไอดีไลน์ FM99.0 นะเจ้ากับซินกรุ๊ปที่เป็นเพื่อการสนับสนุนในช่วงเวลานี้ตัวเองขออนุญาตเลือกโคเวอร์เวอร์ชันนะเจ้ารอเป็นคนถัดไปจากคุณกวางจิรพันธ์เจ้า

0: ลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ให้ดีไลน์ FM 99.0
1: คอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mpod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mpod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจส้มเสียงหวาน
0: Mpod Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจปูจริพรสารตา
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้นี่รู้ไหมฉี
6: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกลื่อนต้านฟอสคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

เจ้าเนาะมันเป็นจะได้ถ้าคนมันแบบมีแฟนเอ๊ะมันมีแฟนมันอยู่จะได้กันจ้าปฏิทินเข้าจะได้จ้าไอ้น่ะขิงหน่อยขิงคนมีแฟนหน่อยนะเจ้าได้ช่วงเวลานี้ครับเพลงรักจากเพซัสนะเจ้าอยู่ด้วยกันครับเพซัสบทที่ 1 นี่เราท่านที่เปิ้นคือการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆจะอีตวยนะเจ้าบ่จะเป็นแป้งเย็นเพซัสกลิ่นหอมเกินห้ามใจรัสบู่เพซัสที่หอมไกลไปจนถึงทางบ้านนะเจ้าความหอมความเย็นความสดชื่นเอามารวมกันผสมผสานกันนี่บอกเลยเจ้ามันตึงเมาะเนาะนะเจ้าอู้ถึงเรื่องของความเย็นกันก่อนกับแป้งเย็นเพซัสความหอมความเย็นที่เป็นเอกลักษณ์เย็นบ่เหมือนไผเย็นบ่มีไผเหมือนก็ต้องแป้งเย็นเพซัสกลิ่นหอมเกินห้ามใจเจ้าหอมเป็นเอกลักษณ์หอมบ่เหมือนไผสดชื่นอากาศหอนๆเจอความเย็นของแป้งเย็นเพซัสเข้าไปความหอมของแป้งเย็นเพซัสเข้าไปก็จะทำให้เราสดชื่นนะเจ้าเนาะเลือกมาแจ้งกันได้เลย3 4 3กลิ่นสีชมพูกลิ่นบานานหอมเยี่ยวยวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมแบบเลื่อนลับนะคนหาและก็สีเขียวกลิ่นปลิ้นเซตเจ้าตีหอมแบบเซ็กซี่ขยี้หัวใจนะซื้อมาแจ้งได้เลยนะเจ้าหาซื้อง่ายตามราคาชั้นนำทั่วไปนะเจ้าในช่วงเวลานี้ครับทางด้านของเพลงรักจากเพศัตว์นะเจ้าต้องบอกเลยว่าเฮือการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆจะอีอยากจะเฮือทุกท่านได้ติดตามนะเจ้านอนแล้วก็ฝากกันอุดหนุนเนี่ยนะเลือกมาใจเลือกมาซื้อได้เลยกับทางด้านของเพลงรักจากเพซัสที่เป็นเฮือการสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะเจ้าเลือกเขาเวอร์ชันยาวๆกันเลยนะสำหรับวันนี้กับเพลงที่ทันอยากจะฟังนะเอาเพลงที่ทันเลือกเข้ามาเป็นถามถึงจะไปมาโอ้ยนะเจ้าได้เลยกะจะไปเดี๋ยวเขาจะจัดก่อนตามคำขอนะเจ้าทักทายทุกผ่านโดยที่เพิ่มกันเข้ามาในช่วงเวลานี้ตัวนะเจ้านอกกับทางด้านของเพลงรักจากเพซัสขอบพระคุณข้อความทุกข้อความที่ช่วยกันเลือกเข้ามานะเจ้าครับแป้งเย็นเพซัสกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพซัสที่หอมไหลไปจนถึงข้างบ้านนะเจ้า

0: จริงที่รักทำไมชอบ
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมก็ละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ในช่วงเวลานี้นะเจ้ากับทางด้านของเพลงรักจากเพสัตสนับสนุนด้วยแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและกับสบู่เพสัตที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านเกี่ยวอู้ถึงแป้งไปแล้วนะตอนนี้มาอู้ถึงสบู่กันพองกับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปนะเจ้าบอกเลยผลิตภัณฑ์ดีๆติจะดูแลผิวสาวๆนะเจ้าได้แบบง่ายที่สุดก็คืออาบหน้าไปประจำเจ้าแรงแล้วก็ได้สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปนะเจ้าโดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่ชอบอาบหน้าแบบเมินๆอาบเพลินๆไม่ต้องกังวลเลือกใจผลิตภัณฑ์ดีๆจากสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปนะเจ้าอาบเพลินกันไปเลยและที่สำคัญก็คือว่ากลิ่นหอมติดเนื้อติดตัวไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไรมิลหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ตัวในเจ้าถ้าใช้เป็นประจำอาบมันๆก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งเพราะว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์เพสัตนี่นะผิวจะนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงตัวในเจ้าสบู่เพสัตทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมต้อยเลือกมาใจเลยสบู่ที่ทำให้ความหอมติดเนื้อติดตัวของเขาหอมติดตัวหอมเหมือนหอมไปหอมไปจนถึงข้างบ้านนะเจ้ากับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซป2สี2กลิ่นสีเขียวไรมิลหอมนวลๆละมุนกลิ่นน้ำนมขาวและกระสีม่วงมิสเบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นั่นเองนะเจ้าเนาะทักทายข้อความจากทางไลน์ก่อนมีบอกว่าดีเจปู่เจ้าเมก้าแนปดุกแม่ท่าขอฟังเพลงนะเจ้าจะไปหมอเพื่อกับพี่หนานสี่ผลแล้วก็ค้นดีอยู่สวนป้าพิมพ์น้องปู่ด้วยเน้ออนะขอพระคุณข้อความจากต่างหลายหลายกับบดีละให้กันง่อมเน้ออยากฟังเพลงอย่างก็ทักทายกันเข้ามาเนเจ้าจะไปความหมายของเขาว่าจะไปคือไปก็บอกมาคือไปอ่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไหมจี
0: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยไอผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: กับแป้งเย็นเพศัชเนเจ้ากลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัชตีหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านเนเจ้าใต้คู่กันกระซ่ำหอมแบบดับเบิลความหอมเลยใจสบู่เพศัชอาบน้ำเป็นประจำเจ้าแรงเจ้าแรงสีเขียวไรมิลหอมละมุนน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ตีหอมแบบสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ต่อยเนเจ้าหลังจากอาบน้ำเสร็จเพิ่มความสดชื่นทำได้หนึ่งกระปั่นเติมแป้งเย็นแป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจเจ้าสีชมพูกลิ่นมะดามหอมเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าสีเขียวกลิ่นเสร็จความหอมแบบไหนที่ท่านชอบซื้อมาแจกกันได้เลยหาซื้อง่ายตามร้านค้าชั้น

สเอ้ยทักทายชุดกล้องกระแสไฟฟ้าเมทะตอยนะเจ้าขอฟังเพลงแดงกับเขียวมาจากตังไลน์ ID Line FM 990เนอะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเปลือกตาลฟอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยให้ผมละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: คงจะต้องทิ้งท้ายกันละจ้ากับทางด้านของเพลงรักจากเพสัชสนับสนุนด้วยแป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัชที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้าน2สี2กลิ่นนะเจ้าสำหรับสบู่ของเขาเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้าทิ้งไทยลากันไปก่อนแล้วในชั่วโมงนี้วันผูกพักกันใหม่เนาะสาวเชียงใหม่สวัสดีเจ้า
6: คงคงเธอยังอยู่

0: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป Mcard Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: You are listening to M-Quad Radio.
2: M-Quad Radio Network. ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันอนุทินประกาศไทยไม่ตกขบวนโลกต่างชาติรุมจีบลงทุนตั้งเป้าเร่งพาไทยเข้า OECD หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไม่ให้ใครชี้นิ้วกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจไทยขณะนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีทรัพยากรสาธารณูปโภคต่างๆในฐานะผู้นำประเทศที่ได้เดินทางไปพบปะผู้นำหลายประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้มองในมุมเดิมว่าประเทศไทยมีแรงงานหรือค่าแรงถูกโดยปัจจัยสำคัญคือเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆว่ารัฐบาลจะเสริมศักยภาพแก่เอกชนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่ไทยจะเข้าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยต้องเข้าร่วมให้ได้เพราะมีความสำคัญมากเพื่อไม่ให้ตกขบวนในการยกระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนช่วยให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุนที่น่าเชื่อถือมีเครดิตเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD ประชาชนจะได้เห็นประเทศไทยในมิติใหม่ๆไม่สามารถให้ใครมาชี้นิ้วว่าประเทศไทยได้ว่าเป็นคนขี้โกงเป็นประเทศที่ไร้การตรวจสอบเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาถอยหลังลงคลองซึ่งการเป็นสมาชิก OECD ทำให้ได้รับการรับรองว่าประเทศต่างๆให้การรับรองมาตรฐานของประเทศไทยแล้วยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดกระบี่สะสม57 ล้านบาทในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางไปยังธนาคาร5 แห่งเพื่อยืนยันสิทธิ์ขับคลังนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้รายงานการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยณวันที่3 มิถุนายน 2569ยอดใช้จ่ายสะสมจังหวัดกระบี่รวม 57.03 ล้านบาทซึ่งแยกตามประเภทร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16.25 ล้านบาทร้านทงฟ้า 27.31 ล้านบาทร้านโอท็อป 0.17 ล้านบาทร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 16.30 ล้านบาทขณะเดียวกันวันนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็เดินทางมายังธนาคารทั้ง5ธนาคารที่ระบุโดยเฉพาะธนาคารออมสินสาขากระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการหลังจากมีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้วันแรกจนถึงวันที่21 มิถุนายน 2569ที่ระบุให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: เอกนิติย้ำต้องการคัดกรองคนเดือดร้อนตัวจริงหลังประชาชนโวยเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนหรือไม่โดยเฉพาะการตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่รัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานดังนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทั้งนี้นายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมันเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
7: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
6: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับกาลเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
9: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ Mcot Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store

0: ชอเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง 3:12 นาทีกลับมาอยู่กันต่อครับนั่งซ้อมเสียงหวานสาวลำปางนะเจ้ารับช่วงจากสาวเจียงใหม่ตะกี้นี่อยู่กับดีเจปิโป้แบบทดลองแบบลิงสัญญาณกันคุณผู้ฟังก็อาจจะมีแบบว่าสะดุดขัดข้องเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวก็ปรับต่อกันไปนะเจ้าหลายๆคนบอกว่าถ้าดีเจปู่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วอาจจะไม่ได้ฟังเสียงดีเจปู่จะงอมหายอีกก็เฮากับหลังแบบว่าจะลิงสัญญาณกันมาเอาไอ้น้องบอกว่าอยู่ที่ไหนก็หับฟังกันได้นั่นเองนะเจ้าอยู่กันตอนในชั่วโมงนี้เพลงม่วนๆกับน้องส้มเสียงหวานเจ้า Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งตี้ครองใจคนลำปางนักตี้สุด
1: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
0: ทักทายรายงานตัวกันเข้ามาในชั่วโมงนี้เจ้าช่องทางของเฮาเหมือนเดิมเนาะ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 กับบรรยากาศตั้งน่องและคนบอกว่าวันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งวันที่อากาศฮ้อนขนาดเลยเนาะก็แต่ปริมาณฝนนะเปอร์เซ็นต์กับเพิ่มขึ้นนะแต่วันพุกวันเฮือนะอาจจะมีในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเนาะในส่วนของภาคเหนือของฮังได้ก็รอติดตามกันนะเจ้างานเพลงต้นห้าชั่วโมงจากเฟียสสิริวุฒิเพลงนี้หลงนะเจ้าต้นฉบับเป็นของปิเจี๊ยบเบญจพรนั่นเองอุ้ยหลงมาแล้วสวัสดีอุ้ยหลงตัวนะเจ้ามีใส่ใจได้แค่มองคือกับไอ้โมโกศาลาสังคมยอดนิยมศาลาชาติซอย18น้ำท่องปงปลาภัยนะเจ้าสวัสดีครับขอฟังเพลงไอ้คัมแบ็กไม่คือกับศาลาบังเชอทีมงานคนรักหลายติอำเภองาวจาก FC เมืองแปรเพิ่มเติมเข้ามาตัวนะเจ้ามีช่างทักษิณบอกว่ารับฟังอยู่ครับผมน้องส้มเสียงหวานขอบคุณช่างทักษิณตัวนะเจ้าขอฟังเพลงตลอดเวลามาพูดกับสาวส้มคนงามเอิญเข้ามาตวยแล้วก็มีน้องมดเอ็กบอกว่าขอฟังเพลงจีรักหรือจีลอกเฮือกับสาวกิวล้มนะเจ้าหมออ้อมหมอแอลลุงเชียนป้าพรตวยนะครับขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าใครที่ยังบ่ได้แอดไลน์คนผู้ฟังแอดมาได้เลยติ ID Line FM 99.0 นะเจ้า

ช่วงนี้เจ้าสนับสนุนเพลงมวนๆโดยไทย Plus PS อัลตร้าไทยถนนเส้นไปสารกลางเจ้าถนนเส้นลำปางเด่นชัยนั่นเองเนาะตีเนี้ยเปิ้นเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ที่ครบวงจรเจ้ามียางรถยนต์ว่าจะเป็นมิชลินบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่ารวมไปถึงยางรถบรรทุกยางรถตักยางรถเกียร์ยางรถไถต้องตีนี้เลยเจ้าไทย Plus PS อัลตร้าไทยลำปางพระบาทของเฮาโปรโมชั่นสำหรับปีที่ขับรถบรรทุกแล้วก็ฟังอยู่นะเจ้าโปรโมชั่นยางรถบรรทุกโยโกฮาม่าเจ้ายาง295/80R22.5เซนละ 6,000 เจ้ายาง 11R22.5 เซนละ 5,000 ยาง 1,000/20 เซนละ 4,900 ยาง 9.5R17.5 เซนละ 3,800 บาทต่ออันเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะเจ้ารวมไปถึงการเฮ้อบริการว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเนาะเบรกช่วงล่างล่อแม็กช็อคอัพติดตั้งทวงล่อตั้งศูนย์คือทีมช่างเขามีคุณภาพแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาตรฐานใจใจทุกรายละเอียดคือคำแนะนำฟรีเจ้าติเบอร์นี่0818835993เจ้า0818835993เขาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเกินจนถึง5โมงเกินนะเจ้าถนนเส้นลำปางเดนชัยหรือตังไปสารกลางถ้ามาจากตังแยกปากขามตรงเข้าไปจะอยู่ตังซ้ายมือนะเจ้าก่อนถึงสารกลางเนาะไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าคุ้มที่คุณภาพแล้วก็คุ้มที่บริการตัวนะเจ้า

แรปอิสเมียงส่งมาเพื่อกับคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะเจ้าแล้วก็ขอเพลงนี้กันเข้ามามีไอ้จำรัดบอกว่าสวัสดีเจ้านั่งส้มเสียงหวานขอฟังเพลงยืบเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสับปะเลอจิมเจ้าเคยปากคุณไว้ก่อนเนาะมีขอฟังเพลงชีวิตช่างเชื่อมหมอเพื่อกับช่างตุ้ยจากไอ้แซมเวสป้าเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ตุ้ยนะเจ้าขอบคุณงานเพลงตีแนะนำเข้ามาตุ้ยใครยังไม่ได้เอิ้นเพลงใครยังไม่ได้รายงานตัวมาได้เลยเจ้าแบบบอกว่าจะขอเพลงอย่างก็ทักทายกับสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักสักตัวหนึ่งก็ได้นะเป็นกำลังใจให้กันในช่วงนี้กับแฮมหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮาดินเน่าเจ้าดินเน่าเป็นสารปรับคุณภาพดินเนาะเวลาที่แบบไข่เป็นคนปลูกแบบปลูกไม้ปลูกดอกปลูกผลอะไรอย่างแล้วมันบ่มอกอ่ะมันบ่งามเจ้าดอกมันบ่ออกใส่ปุ๋ยแต่ได้กระตึงบ่ช่วยบางแต่เฮาจะต้องปรับตีดินเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์เจ้าจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินเปรี้ยวดินแข็งดินเก็มให้กลับมาเป็นดินเตียวรวนสวยและก็อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแข็งครั่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูให้ดินกลับมามีชีวิตเจ้าด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารเจ้าพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากเลยดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมกับน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ได้เลยโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีไปเลยกับดินปราบหมานแถม1 2ทั้งหมดนี่เจ้าเฮาเฮือทุกท่านในราคาเพียง699บาทโทรศัพท์ไปเลยที่เบอร์นี่สนใจแล้วเจ้าเอามาร้องใจก่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าราคาเพียง699บาทต่ออันเจ้า021143990เจ้า021143990มีการจะส่งและก็การประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียนะเจ้าขอฟังเพลงโดมิตะมันก็มันชื่อเพลงอย่างก็เพลงเนี่ยโดมิตะหรอใช่หรอเซิงโดมิตาอ๋อใช่แล้วใช่แล้วของไรอันกับบัณฑิตนะเจ้ามอบคือกับทีมงานคนรักหลายเอิญเข้ามาโตยแล้วก็มีไอ้ธีรศักดิ์นี่บกไม้บกมือกับสติ๊กเกอร์กันเข้ามาแม่มนชนกมาแล้วนะเจ้าสติ๊กเกอร์มีผู้แล้วก็มีขอฟังเพลงวาสนาขี้เล่าคือกับไอ้บอยบ้านแม่ต๋ําเพิ่มเติมเข้ามาโตยนะเจ้าแล้วก็พี่แดง FC เมืองปานกลับมาทักทายกันในชั่วโมงนี้ขอบคุณเจ้าไปฟังเห็นหนึ่งงานเพลงนี้กันนะเจ้ากับเงินเพลงตีเอิญกันเข้ามาเดี๋ยวเอาเพลงนี้กันแล้วกันเนาะแบบว่าขยับจังหวะกันน้อยๆนะเจ้ากับเพลงนี้ใส่ใจได้แค่มองแต่ถ้าใส่ท้องเนี่ยได้ตึงใจได้ตึงครอบครองตึงมดเลยเนาะยุคนี้อาจารย์นะต้องใส่ท้องหลายคนบอกว่าใส่ใจเนี่ยได้แค่มองแต่ถ้าใส่ท้องเนี่ยจะได้ใจจริงๆมันก็ต้องใส่ใจตัวนั่นแหละเนาะส่งเพลงนี้ให้ตัวนะเจ้าพี่นันแหลมเอื้อนเข้ามา

กันใส่ใจได้แค่มองต่อเนื่องแฮมในงานเพลงไปเลยเจ้าเซิงโดมิตะไรอันกาดบัณฑิต

0: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: สวัสดีเจ้าโอเมื่อโชเฟอร
2: ์สวัสดีครับ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

ขวานบินเจ้าเปิดเพลงนักห้องจ่ายแบบรวดๆก็เลยเปลี่ยนฮือมาฟังแบบเสียงห้องของนักร้องหญิงกันพ่องในเวอร์ชันของฮันนี่นิชาดาเอิ้นเข้ามาจากตังบ้านมาร์กเปิ้นบอกว่าเพลงเนี่ยฝากคือกับเจ้ตีเข้ามันไกลนะเจ้าเอาเพลงขวานบินเนี่ยเจ้าขอบคุณจัดนักเลย FC ตังบ้านมาร์กนะเจ้าพี่สาวส่วนทุเรียนบอกว่ามัดทุเรียนไปต้อยแล้วก็ฟังเพลงไปต้อยมวนขนาดเลยขอบคุณเจ้ามีไอ้สมบัติบอกว่าอากาศฮ้อนขนาดเลยครับวันนี้แม่นแต่เจ้า 2-3 วันมาเนี่ยอากาศแบบฮ้อนแล้วก็หลายคนก็เริ่มแบบเป็นไข้เป็นวัดกันช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะแบบอากาศมันเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวฝนตกเงี้ยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวด้วยความห่วงใหญ่นะเจ้าพี่แสงจันทร์มารายงานต่อแล้วสวัสดีทักทายทุกเสียงทุกสายที่เอิ้นจ่ายกันเข้ามาจากต่างหลายรวมถึงคุณผู้ฟังที่แบบว่าอาจจะฟังอยู่แล้วก็บ่ได้ทักบ่ได้ทายกันเนาะก็ขอบคุณจันทร์นักเลยติดตามรับฟังนะเจ้ากับแฮมหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮาซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยที่จะทำให้การขจัดคราบเป็นเรื่องง่ายขึ้นบอกว่าเขาจะเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังอะไรท่านนี้แบบชอบเอารถมาล้างที่บ้านเองเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะเจ้าเขาแบบต้องเปลืองแห้งแบบต้องเสียบปลั๊กไฟให้บุญแบบว่าเป็นแบบไร้สายแห้งเตากับเครื่องใหญ่ได้เลยเจ้าไปยัดน้ำแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายแล้วก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานสั่งซื้อวันนี้จะได้ครบเซ็ตทั้งตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมกับตัวกรองน้ำนะเจ้ายังบปอโทรตอนนี้เป็น100สายแรกก็จะได้ถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบพระสีแถมไปเพิ่มตัวเจ้าจากปกติเซตนี้4,890 บาทแต่โปรนี่โอ้โหแบบลดสุดๆเหลือแค่เพียง999บาทต่ออันเลยเจ้า999บาทโทรไปตีเบอร์นี้เจ้า02-666-0008เจ้า02-666-0008ของแต่ต้องตีทีวีเดลเรกต่ออั

วาสนาขี้เล่าจาก SL Music นะเจ้าพอก้าก้อยชาบมาแล้วสวัสดีเจ้ามี FC เปิ้นบอกว่าเปิดเพลงถูกใจขอบคุณเจ้าแล้วก็มีไอ้บ่าวเมืองแปะบอกว่าอยากจะฟังเพลงหลังคาแดงหม้อเพื่อครับชุดใหญ่ไปโต้ให้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้ากับเพิ่มหนึ่งผู้สนับสนุนของเขามุ่งครอบกันยุ้งหน้าฝนแบบเนี้ยยุ้งนักขนาดเลยคุณผู้ฟังแม้งกับนักเฮาป้องกันตัวเก่าดีกว่านะในการเหมาะนอนในมุ่งครอบแบบพับกันยุงได้ที่มันพกพาสะดวกดีไซน์ใหม่เขาบ่ต้องแบบมาเจือกมุ่งสมัยตะกอนอันนั้นเสียเวลาเจ้าเปลืองพื้นที่ตัวแต่เนี่ยดีไซน์แบบใหม่ทันสมัยเจ้าสามารถครอบทุกด้านนะป้องกันครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะเจ้าแล้วก็ตัวมุ่งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมใช้งานได้ยาวๆเลยเจ้าสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้พับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาไปไหนสะดวกมากๆโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1590บาทต่ออันสนใจโทรไปที่021143990เจ้า021143990มีการจะส่งและกาประกันสินค้าแถม100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปแม่นี่

0: ดเรดิโออสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมก็ได้ไปเลือกพอหาคำคมดีมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้เจ้าเปิ้นบอกว่าแสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างของชีวิตเกิดจากการปล่อยวางอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอาจจะต้องฝึกปล่อยวางในเรื่องที่บางอย่างเรื่องที่บ่จําเป็นเนาะนึงอาจจะต้องปล่อยวางหรือว่าเรื่องที่แบบบ่สามารถแก้ไขอย่างได้แล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องที่ยังมาบ่ถึงเนี่ยปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันชีวิตจะได้มีความสุขคุณผู้ฟังแสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวางเป็นกําลังใจให้คุณผู้ฟังในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมตอนเช้าชั่วโมงนี้3:50 แล้วคุณผู้ฟังคงจะต้องเท่งท่ายกันไปเช่นเดิมเนาะกับงานเพลงมนมวนตีคุณผู้ฟังเอิ้นจากกันเข้ามาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับรายการเทศบาลเมืองแขลงนครเพื่อชุมชนและก็เดี๋ยว5 โมงเหมือนเดิมใครอยากจะฟังเพลงสดหน้าไม้เพลงอันหยังก็เท่งข้อความไว้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไม่ใช่ดิช่วง5 โมงกลับมารายการตัวพร้อมกับช่วงของเพลงสดหน้าไม้กับกีตาร์กู้ใจนะเจ้า

0: You are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลสีหศักดิ์ถกที่ปรึกษากฎหมายไทยในฝรั่งเศสหลังฮุนมาเน็ตดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับชี้ไทยเตรียมการมาก่อนแล้วนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในห้วงโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายหลังที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสการหารือครั้งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วคลังแจงลูกใช้ชื่อพ่อแม่คู่สมรสลดหย่อนภาษีเสี่ยงหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เปิดอุทธรณ์ได้17กรกฎาคมนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาหรือคู่สมรสไปใช้ลดหย่อนภาษีย่อมสะท้อนว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ระบบพิจารณาว่าบิดามารดาคู่สมรสได้รับการดูแลแล้วหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรไม่ได้ให้การอุปการะหรือบิดามารดาคู่สมรสไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไปก่อนอภิปรายตั้งกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบพรก.กู้เงินการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400,000 บาทนายกรจติกะวณิศสอพักประชาธิปัตย์อภิปรายว่าตนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินในพรก.กู้เงิน400,000 บาทเพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่าการออกพรก.เงินกู้จะทำได้ต่อเมื่อเพื่อประโยชน์และรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยแห่งสาธารณะรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยังมีการระบุอีกว่าการตราพระราชกำหนดจะทำได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบต่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันต้องให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ประเทศไทยมีวิกฤตความมั่นคงอย่างไรแล้วรัฐบาลต้องพิสูจน์ในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการรัฐบาลว่าเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่มีวิธีอื่นในการออกเงินแทนการออกพ.ร.ก.หรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่น
2: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
10: ร้านหมูลำปาง
9: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
10: ร้านหมูลำปาง
9: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
10: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
12: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการคุณกำลังฟังMCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมือง

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนติดตามรายการเฮาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งตีคล้องใจคนลำปางนักตีสุดคอเพลงตี ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
2: สวัสดีและตอนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเจ้าเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ้าวันนี้พระหัสวดีที่4มิถุนายน2569ตามเวลาดำเนินรายการผ่านทาง99มิกะเฮิรตซ์อสมทลำปางแห่งนี้นะเจ้า4โมงแลงถึง5โมงแลงกับการอู้เอิ้นข่าวสารของทางเทศบาลเมืองเขลางนครช่วงเวลาดีๆตรงนี้มนต์คืนนปัดมาฟังกันนะเจ้ากับข่าวสารเทศบาลและผลงานเพลงม้วนๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะเจ้าต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้ก็มีวันหยุดหลายวันนะเจ้าก็หลายๆท่านอาจจะเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็กลับมานอกจากการชาติพลังเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาทำงานกันแล้วนะเจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาก็เป็นเห็นหนึ่งวันที่ปวงชนชาวไทยนะเจ้าก็ได้มีการร่วมพิธีในการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะเจ้าพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะเจ้าพระบรมราชชนนีนะเจ้าแล้วก็ทางเทศบาลเมืองเขลางนครเองเฮาก็อยากจะเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุ่งมูเรารวมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะเจ้าผ่านทางระบบออนไลน์นะเจ้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้าท่านสามารถเข้าไปร่วมลงนามได้ผ่านทางหน้าเพจFacebook เทศบาลเมืองเขลางนครก็คลิกลิงก์เข้าไปแล้วร่วมลงนามถวายพระพรกันได้นะเจ้าการนี้ก็ถือว่าเป็นคำหนึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะเจ้าก็สามารถไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลกันได้นะเจ้าและต้องบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะเจ้ากับแห่มหนึ่งงานประเพณีที่เขาสืบสานกันมากันยังต่อเนื่องแล้วก็มาอย่างยาวนานนะเจ้าสึกต้องบอกว่าแล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำในทุกๆปีเลยสำหรับประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงขำหลายๆท่านที่เป็นเปื้อนในเพจของเทศบาลเมืองเขลางนครก็คงจะเห็นคลิปบางส่วนที่เขาได้มีการปล่อยคลิปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านมาร่วมประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลางนครเองก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าร่วมประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยม่วงคำซึ่งเฮาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกล้วยแพะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีๆนี่นะเจ้าในวันแรม8ค่ำเดือน9เหนือซึ่งปีเนี้ยตรงกับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569จันทร์หน้านะเจ้าเฮาจะมาปะกันที่วัดพระธาตุดอยม่วงคำเนาะต้องบอกว่าในภาคเจ้าเนี่ยเฮาก็จะมีในส่วนของกิจกรรมทางศาสนาการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะเจ้าการแสดงดนตรีพื้นเมืองการจัดนิทรรศการการจัดเทศกาลวิถีชีวิตไทยลื้อนะกิจกรรมสาธิตและประดิษฐ์ดอกไม้ไหวและดอกไม้ทักตอกนะรวมไปถึงขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุและเครื่องสักการะขึ้นดอยม่วงคำมาอันนี้เราต้องไปร่วมชมขบวนแห่นะเจ้าแล้วก็รวมนำเครื่องสักการะและผ้าห่มพระธาตุเนี่ยขึ้นไปดอยม่วงคำด้วยกันนะเจ้าการถวายเครื่องสักการะส่งน้ำพระธาตุได้ห่มพระธาตุดอยม่วงคำนะเจ้าการแสดงวงดนตรีรำวงย้อนยุคคณะวงมนเมืองเถินและกระสอปืนบ้านตลอดทั้งวันเลยเห็นตีสำคัญมีการแข่งขันการชกมวยไทยต่อยนะเจ้าในส่วนของภาคค่ำนะเจ้าก็อยากจะเชิญชวนนะเจ้าทุกท่านมาร่วมแสดงพระธรรมเทศนาพุทธาภิเษกนะเจ้ามีการสวดเบิกสีวานนะเจ้าก็เป็นพิธีสงฆ์ในช่วงปากคำตุ๋ยนะเจ้าและว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนาะบ่สามารถหรือว่าทำงานอยู่บ่สามารถจะมาร่วมงานได้ท่านสามารถติดตามไลฟ์สดนะเจ้าผ่านทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขลางนครได้นะเจ้าในกิจกรรมงานประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุดอยม่วงคำซึ่งเฮาก็จะมีการไลฟ์ตั้งแต่ขบวนนะเจ้าพิธี ปิดก็ดีนะเจ้าแล้วก็การแห่พระห่มพระธาตุขึ้นไปตัวนะเจ้าซึ่งต้องบอกว่าวัดพระธาตุดอยม่วงคำเนี่ยต่างเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตของอำเภอแม่ท่านะเจ้าแต่ส่วนองค์พระธาตุเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครตีชุมชนบ้านหัวฝายมูซีตำบลกล้วยแพะนะเจ้าซึ่งก็ได้รับความเคารพแห่งศรัทธาจากชาวไทยลื้อที่อาศัยในตำบลกล้วยแพะและรวมถึงปอแม่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอแม่ท่านะเจ้าโดยอันนี้ก็จะเป็นการประกอบพิธีส่งหน้าพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตีบรรจุอยู่ในพระธาตุดอยม่วงคำซึ่งเป็นธรรมเนียมตีปฏิบัติกันสืบทอดมาช้านานแล้วก็เป็นประเพณีของวัดตวยว่าเมื่อเวลาถึงเดือนเก้าเหนือเนี่ยปอแม่พี่น้องชาวไทยลือและศรัทธาแล้วก็รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนนะเจ้าเปิดก็จะมีการขึ้นไปสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ดอยม่วงคำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระบรมเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ในองค์พระธาตุนะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแห่มหนึ่งความศรัทธานะเจ้าตีเป็นเหมือนแม่เล็กดึงดูดทุกๆคนนะจากทั่วสารสาธารณิทิศมาเดี๋ยวจะมาตั้งหน้าตั้งตามารอคอยจนมาถึงงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยม่วงคำซึ่งจัดขึ้นในปีละครั้งในเดือนเก้าเหนือเป็นการพิสูจน์แห่มหนึ่งแรงศรัทธานะเจ้าในการที่จะขึ้นไปสู่พระธาตุด้วยจำนวนบันไดเกือบ500คันบางท่านก็บอกว่านับได้546คันบางท่านก็บอกนับได้400กว่าคันนะอันเนี้ยต้องไปพิสูจน์พลังศรัทธาด้วยกันนะเจ้าและก็ที่สำคัญเลยสำหรับตำนานหมาขนคำนะที่มีการบอกเล่าซืบทอดกันมายังช้านานและที่สำคัญมีรูปปั้นจำลองตัวละครในตำนานเพื่อได้สักการะบูชาตัวนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะไปร่วมสืบสานประเพณีนะเจ้าและที่สำคัญไปร่วมกันสืบสานตำนานเนี่ยคือตำนานหมาขนคำเนี่ยฮู้ว่าเอ๊ะมีตำนานตีสืบทอดกันมาจะไรนะเจ้าอันนี้ก็สามารถไปรวมกันได้นะเจ้าในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569กับงานประเพณีส่งหน้าพระธาตุดอยม่วงคำนะเจ้าเขาจะไปปะกันตั้งแต่7โมงเจ้าเป็นต้นไปนะเจ้าติวัดพระธาตุดอยม่วงคำนะเจ้ากับพบกับทีมงานของเขานะเจ้าและที่สำคัญอย่าลืมนะเจ้ากดติดตามกันไว้ตัวสามารถรับชมไลฟ์สดผ่านทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขลางได้ตัวนะเจ้าอันนี้ก็วันที่วันจันทร์ที่8มิถุนายนเนาะก็เห็นเมื่อกี้วันเองก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมพลังแรงศรัทธาด้วยกันแห่พระห่มพระธาตุนะเจ้าขึ้นไปห่มพระธาตุตัวกันกับต่างเทศบาลเมืองเขลางนครปีน้องเจ้าไทลือและปีน้องเจ้าตำบลอาจจะอำเภอแม่ทะด้วยกันนะเจ้าเนาะแล้วเจ้าได้ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับข่าวสารของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าสำหรับท่านที่มีร้านค้าอยู่ในเขตพื้นที่อย่างเทศบาลเมืองเขลางนครแล้วอยากเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะเจ้าแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันร้านค้าท่านต้องมายืนยันร้านค้าตีเทศบาลแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นจะไรด้วยช่วงหน้ามาฟังเจ้า
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมือง

0: กำลังฟัง MCOT Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพคอเพลงและติดตามรายการได้ที่ ID Line FM 99.0 Page Facebook อสมท.ลำปาง TikTok อสมท.ลำปางหับฟังมูเฮาได้ที่FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net โทร054-323-2034
1: เจ้ากลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารของทางเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนตะกี้พูดถึงในเรื่องของการยืนยันร้านค้านะเจ้าในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางนครตีต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะเจ้าท่านต้องมายืนยันร้านค้านะเจ้าซึ่งร้านค้าจะต้องได้รับการยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้าโดยมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะเจ้าจนถึง31กรกฎาคมนี้นะเจ้าโดยกลุ่มร้านค้าใหม่ที่ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นร้านค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปที่มีสัญชาติไทยแต่บัจจัยนิติบุคคลนะเจ้าผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยและบัจจัยนิติบุคคลนะเจ้ารวมไปถึงการเป็นนิติบุคคลขนาดเล็กเฉพาะที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตีตั้งขึ้นตามกฎหมายนะเจ้าตียื่นแสดงนะเจ้าต่อตียืนแสดงแบบรายการภาษีเงินได้นะเจ้าของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะเจ้าโดยมีรายได้บ่เกิน 1.8 ล้านบาทนะเจ้าร้านค้าที่จะเข้าร่วมเนี่ยต้องบ่เป็นผู้ที่ถูกสคระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐนะเจ้าโดยร้านค้าที่สนใจและอยากร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะต้องมีการยืนยันเนาะโดยนำเอกสารก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ฉบับนะเจ้าสำเนาทะเบียนบ้าน2ฉบับบัญชีธนาคารกรุงไทยและสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินสำเร็จแล้วนะเจ้ารูปเจ้าของร้านต้องถ่ายรูปกับป้ายร้านอย่างชัดเจนนะเจ้าโดยไม่ยืนยันการลงทะเบียนได้ที่สำนักปลัดจันทร์2สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่054-225-967 054-225-967ต่อ232นะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าท่านใดที่มีร้านค้าอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางนครท่านสามารถที่จะมายืนได้นะเจ้ามาร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้สำหรับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าก็สามารถที่จะมาร่วมได้เลยนะเจ้าตีสำนักปลัดเทศบาลเมืองเขลางนครตีจั่น2นะเจ้าก็มายืนเอกสารได้เผื่อรอรับการยืนยันนะเจ้าว่าท่านเองเป็นร้านค้าตีสามารถเข้าร่วมมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ต่อยนะเจ้าแฮมหนึ่งข้าวสารสำหรับเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าโดยผู้สูงวัยศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครในวันนั้นก็ต้องบอกว่าวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนะเจ้าก็ได้ร่วมพร้อมไปด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่นะเจ้าพร้อมด้วยนักเรียนของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครทั้ง6จันปีมาร่วมกันถวายพระปาสามัคคีชมรมเพื่อนนักเรียนศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าที่มีวัตถุประสงค์ในครั้งเนี้ยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อตีต้องบอกว่าเป็นการตีจะนำเป็นทุนสนับสนุนในการบริหารงานชมรมเพื่อนนักเรียนศูนย์ผู้สูงวัยนะเจ้าโดยทั้งเนี้ยทั้งท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนะเจ้าพร้อมไปด้วยท่านคุณรพิพันธ์โพธิ์ทองประธานคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครนะเจ้าก็ได้ร่วมสมทบผ้าปาสามัคคีโดยใจทุนส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทด้วยกันนะเจ้ายอดผ้าปาในครั้งเนี้ยก็เลยมีถึง 81,618 บาท 25 สตางค์หักกะใจไปหมดละยอดคงเหลืออยู่ที่ 77,130 บาท 25 สตางค์ก็ได้มีการนำถวายกันที่วัดกาดเมฆชุมชนบ้านกาดเมฆนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมของชมรมเพื่อนนักเรียนของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าส่งผลงานเพลงตะกี้มีในไลน์ขอเข้ามาสำหรับขอเพลงกำลังใจหมอบเพื่อกับน้องมดเอกกับน้องหมออมหมอแอลโรงพยาบาลแม่เมาะจากไอพดรถไฟฟ้าบ้านหนาอีเนาะโอเคเจ้าไปฟังด้วยกันเลยเจ้า

FM คลับ Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครั้งใจลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ

0: FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามเฮาได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางรับฟังเฮาได้ที่ FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net โทร054-323-203-4
1: เจ้ากลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารของตั้งเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้าต้องบอกว่าในช่วงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะเจ้าตั้งเทศบาลเมืองเขลางนครก็ได้ต้อนรับพนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครที่โอนย้ายมาปฏิบัติราชการสังกัดของเฮานะเจ้าโดยทั้งท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครทั้งท่านไพฑูรย์โพทองนะเจ้าก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองจำเนียนพรหมเพชรรองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครนะเจ้าพร้อมไปตัวหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลจ้างเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยที่เปิ้นได้เดินทางมาส่งพนักงานเทศบาลตีได้รับคำสั่งโอนย้ายมาปฏิบัติราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าโดยมีในส่วนของ4ท่านด้วยกันนะเจ้าตีวันนั้นเองมีการโอนย้ายมานะเจ้าก็คือท่านแรกก็คือคุณปิยพรร่วงทิวงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปจากเทศบาลตำบลสมิตอันนี้มาคนเดียวจากชลบุรีเนาะแล้วก็เดินทางมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสังกัดกองสวัสดิการสังคมนะเจ้าคุณทันสุดาวงใจบูทเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลจ้างเหนืออันนี้โอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสังกัดกองช่างนะเจ้าคุณทันชนกมีกรีนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังนะเจ้าและคุณณรีพรทิพย์กานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรมประมงโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะเจ้าก็ได้มีการต้อนรับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมเขลางนครจันทร์3นะเจ้าก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของตั้งเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าแล้วก็ในส่วนนี้ก็ยังจะคงต้องอู้เอิ้นบอกต่อกันนะเจ้าในเรื่องของภาษีนะสำหรับทันตีมีหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะเจ้าเทศบาลเมืองเขลางนครเองก็อยากจะเชิญชวนทุกทันตีมีหน้าที่ในการชำระภาษีของปี2569นะเจ้ามาตรวจสอบแล้วก็ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือภายในวันที่30มิถุนายนนี้ก็คือถึงสิ้นเดือนนี้นะเจ้าสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนาะท้องถิ่นดีภาษีจ่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างนะเจ้าในส่วนของภาษีเขาจะแง่เขาเอาไปแง่อย่างพองนะเจ้าภาษีของท่านช่วยในการพัฒนาบ้านเมืองบอกว่าจะเป็นพัฒนาในด้านสาธารณูปโภคพัฒนาปรับปรุงถนนไฟฟ้าน้ำประปาส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขนะเจ้ารวมไปถึงสร้างคุณภาพชีวิตดีๆให้คนในชุมชนอย่างที่บอกไปว่าพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าเนาะบริการสาธารณะดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตดีๆและก็ที่สำคัญโปร่งใสตรวจสอบได้ภาษีทุกบาทมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเจ้าอย่าลืมละกันนะเจ้าถึงสิ้นเดือนนี้เนาะ30มิถุนายน2569สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะเจ้ามาชำระภาษีกันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานผลประโยชน์กองคลังเทศบาลเมืองเขลางนครหมายเลขโทรศัพท์054-209-859หรือเข้าไปได้ที่เพจภาษีเทศบาลเมืองเขลางนครเจ้าชำระภาษีตัวกันนะเจ้าละแห่งหนึ่งข่าวสารสำหรับการจัดเก็บการทำเนียมขยะมูลฝอยซึ่งเฮาลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เดือนตุ

มิถุนายนนี่ท่านสามารถไปดูตารางได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขตอ่างนครแต่ว่าสัปดาห์นี่นะจะวันพรุ่งนี้5มิถุนายน 9:00 นถึงเที่ยงเนาะไปติชุมชนบ้านไร่นาน้อยชุมชนบ้านหลวงและชุมชนบ้านหนองบัวนะเจ้าขออนุญาตอู้ถึงในสัปดาห์ถัดไปก็คือตั้งแต่วันที่9ถึง12เนาะวันที่9มิถุนายนช่วงเจ้า 9:00 นถึงเที่ยงไปตีชุมชนบ้านหงกูได้ตีศาลาหน้าวัดตรงกูได้นะเจ้าวันที่10ภาคเจ้านะเจ้าก็มุ่งถึงเที่ยงตีชุมชนบ้านกาใต้ตีศาลาอเนกประสงค์ช่วงของภาคบ่ายโมงถึง3โมงนะเจ้าตีชุมชนบ้านกาดโป่งตีศาลาอเนกประสงค์นะเจ้าวันที่11ภาคเจ้าชุมชนบ้านซบตุ๋ยศรีสง่านะเจ้าไปตีวัดซบตุ๋ยเนาะละภาคบ่ายไปชุมชนมงคลการตีศาลาอเนกประสงค์นะเจ้า12มิถุนายนภาคเจ้านะเจ้าตีอยู่ชุมชนบ้านเมเกยตีศาลาบ้านเมเกยและภาคบ่ายตีชุมชนบ้านสำเภาตีวัดสำเภานะเจ้าในส่วนของรายละเอียดสัปดาห์ที่3 4และก็5จนถึงสิ้นเดือนท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขลังนครแห่มหนึ่งผลงานเพลงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเจ้า

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: เจ้าชนสุดท้ายของรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนย่ำกันแฮมกัมวันจันทร์นะเจ้าที่8มิถุนายน2569ไปปะกันไปห่วมสืบสานประเพณีดีงามไปด้วยกันกับทางเทศบาลเมืองเขลางนครในงานประเพณีทรงน้ำพระธาตุดอยมงคำประจำปี2569เริ่มตั้งแต่ภาคเจ้า7โมงเป็นต้นไปนะเจ้าไปปะกันกับทีมงานของเฮาตวยนะเจ้าถ้าหากว่าใครไม่ได้ไปนะเจ้ากับสามารถติดตามการไลฟ์สดผ่านทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขลางนครได้นะเจ้าแต่ที่สำคัญยากคือไปด้วยกันนักๆนะเจ้าไปห่วมสืบสานวัฒนธรรมดีงามด้วยกันกับต่างเทศบาลเมืองเขลางนครกับป้อมแม่พี่น้องชาวตำบลกล้วยแพ้และป้อมแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่ทะตวยนะเจ้าแล้วเจ้าวันนี้ตั้งกับรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาปะกันกับดีเจน้องมะม่วงนะเจ้าแต่หลัง 5:00 นปะน้องส้มเสียงหวานเช่นเคยวันนี้ตักลาไปละดูแลรักษาสุขภาพกันตัวด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองเขลางนครวันนี้ลาไปแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนติดตามรายการเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดคอเพลงตี ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเมือง

0: are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลคนร้ายลอบยิงอสสุงไหงปาดีบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สั่งปูพรมล่าตัวคนร้ายเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายปลุรูสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บคืออาสาสมัครอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสภาพที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ริมทางลาดไหลถนนโดยมีร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลือบริเวณพงหญ้าริมทางหลังเกิดเหตุพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสุงไหงปาดีอย่างเร่งด่วนล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุตำรวจร่วมฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมจัดกำลังปิดกั้นตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าทางคดีและการสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจจะเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เน้นย้ำความพร้อมปฏิบัติภารกิจพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนเขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตรวจสอบภูมิประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วยพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเน้นย้ำดำรงความพร้อมการยึดมั่นในหน้าที่และการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความพร้อมของกำลังพลอธิบดีกรมการปกครองสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการ 4-21 มิถุนายนนี้นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการปี2569ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดและดำเนินการสำรวจรับลงทะเบียนผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.รวมจำนวน 1,44,780คนได้มอบหมายให้กรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจึงนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมาย

0: ายระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: ขึ้น

ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดถ้าคุณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้

0: เออมือชอปเปอร์สวัสดีเจ้า 5:13 นาทีก็รับช่วงจากปิตักปิกมิวกันต่อแห่งช่วงนึงกับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า Mcord Radio FM 99 MHz ยำแรงแบบนี้ก็ป้ากันเป็นประจำเช่นเคยฟังเพลงมวนๆต่อเนื่องกันเจ้าแล้วก็สามารถโทรศัพท์อุจ๋ากันช่วงหน้าไม้ได้ตัวยำแรงแบบนี้นะเจ้า 5:00 ถึง 6:00 แรงอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังกันกับงานเพลงข้าวจ้ำในเวอร์ชันของไอ้ใหญ่เขาต้มมัดเอามาเปล่งแบบเยอะมาเปล่งแบบฮิปฮอปน้อยๆนะเจ้าก็ม่วนดีเอามาฝากกันในช่วงนี้ใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงไอ้ใหญ่ก็เพิ่มเติมกันเข้ามาเจ้าบางท่านอาจจะกำลังเลิกงานขับรถกลับบ้านเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดย Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางเจ้า
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับ1ของจังหวัดลำปางมา18ปีบริษัท Toyota Northern ลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100% Finance วิ่งเซ็นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูง Finance ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Toyota Northern ทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 Toyota Northern ชัวร์รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Line @Toyota Northern
2: ช่วงปักหมุดหน้าไม้สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota

0: ปักหมุดได้ไหมสนับสนุนโดย Toyota Not Turn เจ้าสาขาสำนักงานใหญ่ติดกับห้างแมคโครแล้วก็มีสาขาเทิร์นแฮมตวยหรือ Toyota Not Turn ชัวร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2เจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับน้องส้ม
0: สายนี่บ่าวตั้งใดโทรมาเจ้า
1: เออบ่าวอายุน้อยครับอยู่แม่ท่าบ้านหนองแม่ท่า
0: บ้านหนองแม่ท่าเอาเพลงอย่างดีเอ่ย
1: พร้อมสู้ไปกับอ้ายบอของมนแคนครับ
0: พร้อมสู้ไปกับอ้ายบอ
1: เออครับผม
0: พร้อมสู้ไปกับอ้ายบอจะพิเศษให้ใครก็เจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายพิเศษน้องส้มเลย
0: ขอบคุณนะเจ้า
1: ครับผม
0: สวัสดี

บราณอีสานเพิ่นบอกว่าเที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้คนยังตายขอให้ตายหน้าพุ่นเขาจึงยอมว่าหานอ้ายขอให้คำมั่นว่าสิคุ้มกันด้วยใจแกร่งผู้ผาสูงแผ่นฝ่ากันสิผ้าดันสู่จุดหมาย

0: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Chua รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง
1: ช่วงปักหมุดหน้าไม้สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ

0: พจของ Toyota Northern ทำอัปเดตโปรโมชั่นดีๆหรือ call center 0543555555เจ้า LINE @Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมาปักมุดหน้าไม้กันต่อเจ้าคุณผู้ฟังใครที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่มาทักทายเอิ้นจ่าหน้าไม้ที่0543232034 ID Line FM 99.0 เจ้าตั้งไลน์ก็สายว่างอยู่นะหลายคนบอกว่าโทรบ่เคยตันเลยโทรไม่ได้ก็โทรจนกันตลอดเลยสวัสดีเจ้าสายนี่
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าสายนี่ฟังเพลงอย่างดีเจ้าเอาให้เจยเลือกหรอ
1: บุพเพสันนิวาส
0: บุพเพสันนิวาสอ๋อโอเคมันตื่นเต้นเนาะเวลาโทรติดหน้าไมค์เนาะลืมชื่อเพลงเนาะอยากจะพิเศษให้ไข่เจ้า
1: พี่เปียวให
0: ้
1: หน่อย
0: ไ
1: ข่โฮมนุ่นหันทำทางดีเจส้มเลยครับ
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
2: ช่วงปักหมุดหน้าไม้สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ

0: ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีตอกย้ำความมั่นใจและไว้วางใจที่มีต่อบริษัทโตโยต้านอร์เทิร์นลำปางจำกัดของชาวลำปางศูนย์รวมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านแอป T Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้านอร์เทิร์นทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555ช่วงปักหมุดหน้าไม้สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: สายที่3กับ Toyota Northern ผู้สนับสนุนของเฮาเจ้า054-323-203-4 ID Line FM 99.0

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: จ้าปอก้ากล้วยชาฟังเพลงอย่างดีเจ้า
1: ถามข่าวผัวน้องครับ
0: ถามข่าวผัวน้องยำแรงวันนี้ต้องขยับจังหวะกันหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: เอาเพลงนี้อย่างไรอัน
0: นี่ถามข่าวผัวน้องไงเอาเนี่ยได้อยู
1: ่
0: จะพิเศษด้วยไข่กอ
1: พิเศษบางส้มครับ
0: ขอบคุณเจ้านี่ไปตังได้
1: ต้องเขาอยู่เขตอำเภอแม่ท่าเนี่ยส่งขนม
0: โอเคจ้าเดินทางปลอดภัยเจ้า

0: ไลน์ FM 99.0โทร054-323-203-4อสมทลำปาง
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นเบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
8: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาต

0: ผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจส้มเสียงหวาน
2: มาถึงในช่วงของเพลงสดหน้าไม้กันแหมแล้วนะเจ้าในใครอยากฟังเพลงพ้องในช่วงของเพลงสดเนี่ยกระจอยกันแนะนำเข้ามาได้วันนี้ก็ได้เตรียมเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมเจ้าเพลงนี้เหมือนกับบันแน่ใจว่าเคยห้องไปหรือยังนะเจ้าจากน่านฟ้ากาฬสินธุ์แต่คุณผู้ฟังขอกันจัดมานะเพลงนี้นะเจ้ากับเพลงอ้อมกอดที่เธอเกลียดลองมาฟังกันพอเนาะในเวอร์ชันของเพลงสดกันห้องนะว่าจะเป็นจะใดในวันนี้นะเจ้าเดอะกัมเนอร์ระยะเตรียมจิงเกิลโอเคอ่ะขอลองเทสคลิปแป๊บ

0: ับสนุนโดยรถจะหลอกรถจะเท่ต้องกู้กูลการยางล้อแม็กสวยยางดีช่วงล่างแน่นพร้อมเสริมหล่อให้กับรถคุณครบจบที่เดียวแวะเลยบรรทุกหัวช้างกู้กูลการยางหล่อจริงวิ่งมั่นใจ
1: และนี่ก็คือเพลงสดหน้าไม้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันย้ำแรงแบบนี้นะเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนกับเกื้อกูลกันยางหล่อจริงวิ่งมั่นใจใครอยากที่จะไปแบบเสริมหล่อเสริมเท่ให้กับรถกู้ใจนะเจ้าคุณผู้ฟังต้องส่งแนะนำไปกับเกื้อกูลกันยางที่เนี่ยคือทีมงานเฮาพร้อมเพื่อบริการเจ้าทีมงานคุณภาพและก็ราคาเนี่ยราคากันเองราคาแบบบ้านๆน่ะแต่คุณภาพการบริการในระดับมาตรฐานนะเจ้าแต่เนี่ยครับตั้งแต่รับทำช่วงล่าง

0: 4,900 บาทต่ออันเจ้ายางเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นเส้นละ250บาทสลับยางฟรีตลอดการใช้งานมีรับประกันยางฮื้อและก็เติมลมไนโตรเจนฟรีถ้าเปลี่ยนยางตีเฮานะเจ้าถ้าไปใช้บริการเนี่ยร้านเฮาบ่ต้องกลัวฮ้อนเพราะว่ามีห้องแอร์รับรองเย็นๆนั่งรอรับรถได้เลยเจ้าพี่กัดร้านอยู่ที่บ้านโทกหัวจ้างอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็ใครที่อยากจะเมมเบอร์ไว้เพราะเปิ้นมีบริการนอกสถานที่24ชั่วโมงเรื่องของการปะยางเปลี่ยนยางดูแลหลังการขายเซอร์วิสอย่างดีได้เจ้าโทรหาพี่การได้เลย0930373320เจ้า0930373320หรือติดตามที่เพจ Facebook เกื้อกูลการยางฝากกันไว้ต่อยนะเจ้ามาปักหมุดได้มั้ยส่งท้ายมองกันดีกว่าใครที่ยังไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาในวันนี้เนาะหรือว่าอยากจะขอเพลงเข้ามาเพิ่มเติมยำแรงแบบนี้มาปักหมุดหน้าใหม่ไปด้วยกันเจ้า
1: เอ็มพอดเรดิโอช่วงปักหมุดหน้าใหม
0: ่สายแรกมาแล้วสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
0: เจ้าสายนี้ฟังเพลงดีเจ้าก
2: รุณาฟังให้จบครับ
0: กรุณาฟังให้จบแจ๊ดไปจะพิเศษด้วยไข่กอ
2: ทุกเสียงทุกสายครับ
0: โอเค
2: ดีเจด้วยครับ
0: เจ้าโทรจากตั้งใดเอ่ย
2: จากหัวควายใจโฮมครับ
0: อ๋อเป็นรายการตั้งใจโฮมเนาะ
2: ครับ
0: จ้าสวัสดีเจ้า
2: ครับ

054-323-203เจ้า054-323-204มี2เบอร์หรือตั้งไลน์ ID Line FM99.0 แอดเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาได้เลย

ช่วงนี้รอสายจากคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยเจ้าอาจจะขออนุญาตแบบสลับปรับเปลี่ยนสำหรับสายที่แบบอาจจะยังบ่ค่อยได้โทรอย่างเออแบ่งปันเสียงเพลงมวนๆแต่กันนะเจ้า

ังละกับมีทักทายกันเข้ามาหลายเสียงหลายสายว่าจะเป็นย่าใจคนจนเวอร์ชันคัฟเวอร์กับมีไอ้บ่าวติส่งสติ๊กเกอร์ส่งกำลังใจเข้ามาต้อยมีบอฟังอยู่นะครับตังไลขอบคุณเจ้าอากาศเหมือนจะบดบดมืดมืดนะเหมือนจะมีฝนนะต้องรอติดตามกันนะเจ้าฝากความห่วงใยให้กับทุกๆท่านโดยเฉพาะพื้นที่ที่แบบเกิดเสียงภัยน้ำท่วมหรือเกิดน้ำท่วมอาจจะต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตัวนะเจ้า

0: ยังเห็นสิลบผมตกก็พุ่น
1: ยังบ่ตกตั้งพุ่นตกแล้วบ
0: ่มืดตึบบ
1: ่มืดตึบอยากฟังเพลงอย่างเจ้า
0: วันนายร้อยหน้าลิฟต์ด้วย
1: นายร้อยหน้าลิฟต์โอเคจ้า
0: โอ้หมอผู้ช่วยเสียงลูกชายเด้อดีๆเด้อ
1: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าถ้าจะเย็นต้องพูดแบบลมแห้งกุ๊บพับกุ๊บพับ

ละได้มา2เพลงเจ้าแรงนี่เดี๋ยวเขาจะส่งท้ายกันไปกับเพลงตีปักหมุดกันไว้มีความสุขทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเจ้าเดี๋ยววันพุธกลับมารายงานตัวใหม่โอ้มือโชเปอร์สวัสดีจ้า

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับกาลเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
2: You are listening to M-Cut Radio
3: M-Cut Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 18:00 น. M-Cut Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ต้องแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนครับพี่ไพศาลครับวันนี้เราดำเนินรายการประมาณสัก50นาทีครับ
3: อ๋อจะมีถ่ายทอดสด
2: ใช่ครับเดี๋ยว
3: งานสันนิบาต
2: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาล
3: สโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
2: ครับ
3: รัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเชิญทูตานุทูตนะแขกรับเชิญที่เป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำนะ
2: ครับ
3: ก็เข้าร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อเฉลิมฉลองในวาระเฉลิมพระชนพรรษาครบ4รอบ
2: ครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
2: ครับ
3: ครับก็เราก็จะมีถ่ายทอดสด
2: เราจะถ่ายทอดจะเริ่มตอน 18:50 นาทีนะครับ
3: โอ้โอ้ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็หุ้นก็เราจะไม่ได้รายงานนะ
2: ครับ
3: ขอถือโอกาสนี้รีบๆ รายงานก่อน
2: เชิญเชิญเลยครับพี่ไพศาลครับ
3: หุ้นไทยถือว่าสวนภูมิภาคนะ
2: ครับ
3: สามารถยืนปิดบวกได้โดยปิดการซื้อขายวันนี้เนี่ยบวกไป 6.73 จุด
2: ครับ
3: มูลค่าการซื้อขายก็คึกคักพอๆ

0: เมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ทะลุ 90,000 ใช่ไหม
1: โอ้ฮะ
0: วันนี้มูลค่าการซื้อขาย 89,750 ล้าน
1: ครับ
0: นะดัชนีก็ปิดที่ 1,594.79 โดยตลอดวันนี่ก็ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 นะโดยทำจุดสูงสุดเนี่ย 1,607.25 จุดนะแต่ว่าเมื่อขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 แล้วช่วงบ่ายนี่ก็ค่อยๆทยอยย่อลงมา
1: ครับ
0: โดยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียโดยมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุนนะนำโดยกัลฟ์แล้วก็เดลต้าอิงกระแส Data Center และ AI ที่มีการลงทุนมากขึ้นเป็นเซนติเมนต์บวก
1: ครับ
0: และเป็นหุ้นนำดัชนีขึ้นมาในวันนี้จริงๆเขาขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกันละที่เซนติเมนต์เนี่ยแต่ของเราปิดก็เลยขอใช้ประโยชน์วันเปิดสวนทางกับชาวบ้านเขานะ
1: ครับครับ
0: อย่างไรก็ตามก็ นักวิเคราะห์บอกว่าเริ่มเห็นการชะลอตัวบ้างในช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย
1: ครับ
0: หลังจากดัชนีเซตขึ้นไปยืนในระดับเหนือ 1,600 จุดทำให้มีแรงขายทำกำไรกระจายตัวในแต่ละหุ้นประกอบกับตลาดก็ยังกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะฮะหลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดอาจจะมีจังหวะพักตัวหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้วโดยให้แนวโน้มแนวต้านก็ 1,600-1,610 จุดส่วนแนวรับก็ 1,580 จุดครับ
1: พรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยไหมฮะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะคาดว่าตลาดจะเป็นจังหวะของการพักตัวย่อตัว
1: ครับฮะไหนหุ้นแล้วนะครับทองนิดนึงครับพี่ไพศาลครับวันนี้นะฮะราคาทองคำซื้อขายกันทั้งหมด14ครั้งนะครับปรับราคาลง100บาทนะครับโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,469 นะฮะค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.66 นะครับก็ยังไม่เจอ 70,000 เลยครับทั้งทองคำแท่งและก็ทองรูปพรรณฮะทองคำแท่งเนี่ยขายออก 69,100 นะครับทองรูปพรรณขายออก 69,900 บาทครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับก็หลุด 4,500 ลงมานะ
1: ครับ
0: ทั้งสปอตแล้วก็ราคาล่วงหน้า
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็วันนี้เข้าใจว่าค่อยๆกระเตื้องขึ้น
1: นะฮะ
0: อย่างราคาล่วงหน้าทองล่วงหน้าขนาดเนี้ยบวกขึ้นมา31แต่ก็ยังไม่ขึ้นไปเหนือระดับ 4,500 นะ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เลยที่ผมดูเนี่ยอยู่ที่ 4,498.60 เหรียญแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับขึ้นไปอยู่เหนือ 4,500 ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้ำมันลงนะ
1: ครับ
0: น้ำมันนี่ก็เบรนท์เนี่ยลงมาตอนนี้เหรียญ32มาอยู่ที่ 96.49 เหรียญ
1: ครับ
0: ส่วน WTI ลงมา1เหรียญ1เซนต์อยู่ที่ 95.01 น้ำมันลงและทองขึ้นเนี่ยมาจากปัจจัยที่มีรายงานข่าวว่าเลบานอนและอิสราเอลตกลงว่าก็น่าจะ
1: ยุติการ
0: สามารถที่จะตกลงหยุดยิงกันได้
1: ใช่ครับครับอกกลายเป็นข่าวดีก่อนสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะฮ
0: ะอิหร่านกับสหรัฐก็จะติดเงื่อนไขตรงนี
1: ้ครับ
0: เรื่องที่มันมีข้อที่ว่าอิสราเอลกับเลบานอนนี่จะต้องหยุดกันด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเลบานอนยังอิสราเอลยังถล่มเลบานอนอยู่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อิหร่านเขาก็คงต้องคุ้มครอง
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะเท่าที่ทราบ
1: อ๋อก็ทิศทางแนวโน้มก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นสิครับถ้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ก็ถ้าเป็นสัญญาแรกว่าอย่างน้อยข้อใหญ่ๆข้อหนึ่งก็บรรลุ
1: ครับ
0: มันก็จะเหลือข้อที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวโดยตรงกับสหรัฐกับอิหร่าน
1: ฮะดูราคาน้ำมันที่พี่พิสารอธิบายเมื่อสักครู่นี้ปรับลดลงมาแต่ของเราเนี่ย
0: เป็นสัญญาณของการปรับลงแต่ว่าของเราเมื่อเช้า
1: โอ้โหเรื่อยๆมาเรียงๆเลยฮะซึ่งโอ้โหผู้คนไม่ตกใจเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่กระโดดขึ้นไป41จะ42แล้วนะครับน้ำมันดีเซลฮะ
0: ใ ช
1: ่ค่อยๆขยับทีละ80นะ1บาทบ้าง80บ้างนี่นะครับสัก 2-3 วันปรับขึ้นรอบนึงโอ้ดูคนไม่อกตก

0: ตกอกตกใจเหมือนก่อน
1: มันเป็น new normal แล้วไงเป็น new normal คือมันเป็นไอสิ่งที่เป็นความแปลกใหม่แต่มันกลายเป็นความปกติที่เขาเรียก new normal คือปกติใหม่เนี่ยครับ
0: หรือว่าเราหลงลืมไปดีใจเรื่องของการไทยช่วยไทยกันเพลินไปหน่อยเลยหันลืมไปดูเรื่องของน้ำมันราคามันสูงขึ้นนะเนี่ย
1: มันก็รับข่าวสารกันเยอะขึ้นว่าสถานะมันไม่ใช่เรื่องของการที่ไปเก่งกำไรหรือไปฉวยโอกาสไง
0: ครับมันเป็นราคาม
1: ันเป็นภาวะจากของตลาดโลกที่มีผลกระทบมาแล้วกระทบกันทุกประเทศ
0: ครับ
1: ของเราก็มีความคือความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็ตัวลูกปูโปร่งดีขึ้น
0: เรารู้เหตุและผลมากขึ้น
1: รู้เหตุและผลมากขึ้นแล้วมันก็ดีกว่าตอนที่แพงแล้วก็ไม่มีน้ำมันให้เติม
0: ใช่ฮะคือก่อนหน้านี้ที่คนมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็อยากให้รัฐบาลไปดูรอยหน่อยซิทำไมบอกว่าน้ำมันดิบมันเข้าไอ้โรงกลั่น6โรงใหญ่ๆก็มีการกลั่นเกินศักยภาพของตัวเองด้วยแต่ทำไมน้ำมันที่มันกลั่นออกมาแล้วมันไม่ถึงปั๊มอันนี้คือเป็นปัญหาที่คนรู้สึกว่ามีคำถามตามมามากมายแต่ว่าณขณะนี้ทุกอย่างมันเข้าปกติแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตลาดโลกมันสูงขึ้นเท่านั้นเองเราก็ต้องใช้น้ำมันที่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นแต่คุณอยากจะเติมเท่าไหร่เชิญเลยไอ้พวกกะละมังถังหม้อไปรอเติมในปั๊มมันไม่เห็นแล้วไง
1: ไม่มีละ
0: มันไม่มีแล้วไง
1: เพราะราคามันก็ปรับตามไอ้กลไกแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็กองทุนที่เข้าไปดูแลก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาจะให้กองทุนจัดการไปนะก็เป็นกลไกไปตอนนี้ก็เข้าใจว่าน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็น่าจะกลับมาอุ้มแล้วล่ะแต่อุ้มยังไม่ได้อุ้มมากนะราคาจริงได้ขึ้นมาถึงวันนี้เข้าใจว่าราคาเมื่อเช้าที่ขึ้นมาอีกเท่าไหร่80ใช่ไหม
0: 80สตางค์ครับ
1: 80สตางค์น่าจะเป็นเท่าไหร่ละ42ได้ยัง
0: 41.50มั้ยถ้าจำไม่ผิด
1: 41.50
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แม่พี่ไพศาลเดี๋ยวขออัปเดตน้ำมันหน่อยเมื่อสักครู่นี้เอา41มาจากไหนแล้วผมเนี่ย B20 นะฮะ36บาทครับดีเซล41บาท50สตางค์อ่ะใช่ๆครับ
1: แล้วก็41บาท50
0: ใช่ครับพรีเมียม
1: จริงๆก็ประมาณ42ต่างจังหวัดก็เกือบ43
0: ภาษีท้องที่ด้วยนะฮะ
1: มีภาษีท้องที่มีไอ้ค่าขนส่ง
0: ใช่ครับพรีเมียมเนี่ย58บาท25สตางค์นะฮะเอาเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 นะที่ใช้กันอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับ38บาท30ครับ91อยู่ที่42บาท93สตางค์ครับ
1: ครับวันนี้ตรวจสอบดูข่าวสารที่ดูจะอยู่ในความสนใจกันมากๆวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเรื่องอยู่เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันแรกที่เขาให้ผู้ถือบัตรคนจน
0: ครับ
1: มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
0: ์5ช่องทางด้วยกันเนี่ยครับ
1: ก็คือถ้าใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็ไม่ยากผ่านทางแอปเป๋าตังค์แอปอะไรนะเขาจะมีแอปต่างๆให้
0: แอปทางรั
1: ฐให้กดแค่กดยืนยันสิทธิ์เฉยๆก็จบละ
0: ใช่ครับ
1: แต่สำหรับคนไม่มีเนี่ยก็ยังต้องไปที่แบงค์
0: วิ่งไปธนาคารเลยฮะ
1: คราวนี้ไม่ใช่กรุงไทยที่เดียวใช่ไหมเห็นว่ามี
0: ทอสอทอกอสอ อะไรมีได้หมดครับทอกอสอ
1: ก็วันนี้ก็เห็นมีหลายท่านก็ไปเข้าคิวกัน
0: ครับ
1: ยืนยันสิทธิ์นะตอนนี้เรื่องยืนยันสิทธิ์ก็โอเคก็ทำหน้าที่กันไปแต่ว่า

0: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าไอ้เกณฑ์ใหม่เนี่ยซึ่งจะทำให้เขาอาจจะหลุดจากไอ้การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: เพราะว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาคนที่ไม่จนจริงเนี่ยออกไปจากการรับการสงเคราะห์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็เขาจะไปเช็คหน่วยงานเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยในระบบ Data ของรัฐบาลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้หมดแล้วไงพี่ปิสาร17-18หน่วยงานแบงก์ชาติกลต.คปพ.บ้างนะฮะหรือพวกประกันพงประกันภัยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหนี้สินของรายบุคคลคือก่อนหน้านี้ไอ้ครั้งที่แล้วอ่ะนะฮะตั้งแต่ลงทะเบียนกันเมื่อปี65ครับเขาบอกว่าเป็นการลงทะเบียนครอบครัวสามีภรรยานะฮะสามี
0: เขาเช็คครอบครัว
1: เขาเช็คครอบครัวแต่ว่ารอบนี้เขาจะเช็ครายบุคคลครับพอรายบุคคลแล้วมันก็จะนำมาซึ่งอะไรฮะ1คุณทำประกันภัยไว้หรือไม่คุณมีทรัพย์สินเช่นโอ้โหคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรเลยเนี่ยถ้าคุณมีรถยนต์ในครอบครองมากมายหลายคันคุณจะทำประกันภัยรถยนต์แต่ละปีเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์อาจจะไม่เข้าข่ายไงฮะและที่สำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนาหูและทุกคนบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยมันตัดสิทธิ์พ่อกับแม่เราเลยนะเราขอยืมชื่อท่านนะฮะบอกว่าขอชื่อท่านเนี่ย 30,000 บาทเอามาลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับเราหน่อยท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปเลยอ่ะครับพี่ไพศาลฮะ
0: ก็ข้อที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นข้อนี้แหละ
1: ครับ
0: คุณสมบัติข้อนี้ที่บอกว่าถ้าผู้เป็นบุตรนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปขอหักลดหย่อน
1: ครับ
0: เพื่อให้ลูกได้ลดการเสียภาษีลงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยมีเนี่ยจะถูกตัดออกไปเลยนะ
1: ครับ
0: แม้คุณสมบัติข้ออื่นจะเข้าเกณฑ์หมดก็ตามแต่ว่าถ้ามาเจอข้อนี้เข้าก็ถือว่าจบ
1: ไม่เข้าเงื่อนไขเลย
0: ก็อดได
1: ้ครับ
0: 300ก็นี่คุณก็ดูจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากแต่ว่าผมฟังคุณปลัดคลังนะ
1: ฮะคุณลวรนฮะ
0: คุณลวรนเนี่ยคุณลวรนเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ายืนยันว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีสามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้นะคือว่าเจตนาของการคัดกรองบัตรสวัสดิการรอบนี้คือเอาคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบและคนที่ยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นคนที่จนที่สุดจริง
1: ๆครับ
0: ลูกที่หักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาต้องถือว่าบิดามารดาได้รับการดูแลระดับหนึ่งแล้วบัตรสวัสดิการจะให้สำหรับคนยากจนที่ไม่มีใครดูแลรัฐจึงจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนลูกที่หักลดหย่อนภาษีแต่กลับไม่ดูแลพ่อแม่จริงๆกรณีนี้พ่อแม่แจ้งมาได้เพื่อขอคืนสิทธิ์แต่ลูกจะไม่สามารถหักค่าลดหย่อนได้อีกต่อไปนะ
1: ครอบครัวแล้วฉานไหมถ้าอย่างนี้ครับ
0: มันก็คงจะอีลุงตรงนั่งไป
1: ครับ
0: พ่อแม่ก็ต้องมาอุทธรณ์แล้วก็บอกว่า
1: ครับ
0: ไม่เอาแล้วจากนี้ไปไม่จะไม่ยอม
1: ไม่เคยมาดูแลเลย
0: เออ
1: ยังจะเอาสิทธิ์ปีละ30,000ด้วย
0: กระทรวงงานคลังก็บอกถ้าอย่างนั้นอย่าไปให้เขาหักลดหย่อนนะ
1: ครับ
0: จากนี้เขามาขอถ้ายืนยันว่าจะไม่ให้เขาหักลดหย่อนก็จะรับสิทธิ์บัตรคนจนต่อไปอาจจะอธิบายทำนองอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณไหมสิริกัญญาเขา
1: โอด
0: วิจารณ์ค่อนข้างจะกินใจอยู่เหมือนกันนะ
1: ตะกะเพี้ยนหรือเปล่ารัฐบาลนะประมาณนั้นเลยอ่ะพี่เพศานะคุณไหมเนี่ยโพสต์ข้อความวันนี้นะครับกรณีคลังออกเกณฑ์นี้มานะฮะไอโดยเฉพาะนี่แหละครับ 30,000 บาทที่ขอดูแลบุพการีแล้วไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับคุณไหมบอกว่านะฮะกรณีเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่เป็นลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนำชื่อคุณพ่อคุณแม่นะจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับนี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ส่ง ลูกเนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้เนี่ยหากได้รับบัตรสวัสดิการก็คือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไม่เกิน 60,000 บาทเลยนะฮะเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการะอุปภการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างเนี่ยคุณหมายบอกอย่างนั้นนะครับ
0: อ
1: ันนี้ได้แค่นี้เองอะฮะไม่เกิน 60,000 เลยครับเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขา
0: ก็ดูแล้วข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ผมว่ามีโอกาสที่ในท้ายที่สุดอาจจะต้องยกออกไปนะ
1: ก็เห็นว่าจะทบทวนแล้วนี่ครับ
0: เพราะว่าผมดูข้ออื่นๆเนี่ยมันก็โอเคนะ
1: ครับ
0: มันก็พอที่จะช่วยกันกรองคัดกรองอะไรพอสมควร
1: ครับ
0: ไอ้ข้อนี้เนี่ยมันก็ดูอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเกินกว่าเหตุไปไหมมันอาจจะมีอะไรที่มันมีหลายมิติอ่ะพูดตรงๆนะมีหลายมิติมันไม่ใช่มิติในเรื่องที่ว่าก็ลูกเขาก็ดูแลพ่อแม่เขาได้อยู่แล้วนี
1: ่ครับ
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐดูแลมันไปสรุปว่าเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนแล้วมันหมายความว่าลูกก็จะมาดูแลมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ก็เห็นว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพี่เพศาลฮะเพราะว่าอย่างท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิตวิเศษสุวรรณเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรนะฮะตามเกณฑ์ที่ครม.ได้เห็นชอบนะครับการปรับระบบคัดกรองนี้เนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์แต่เป็นการปรับวิธีการตรวจสอบจากกรณีรายได้ระดับครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลเพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เดือดร้อนจริงได้แม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ยืนยันว่าหลักการดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลผู้อุปการะโดยหากบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อดูแลบิดามารดาย่อมสะท้อนว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้ดูแลอยู่แล้วจึงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าอาจจะมีบางกรณีที่ข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกับข้อมูลในระบบครับเช่นบิดามารดาไม่ทราบว่าบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีคือปีนึงก็ดึงชื่อพ่อแม่มาใส่เลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเราลดหย่อนโดยใช้ชื่อพ่อกับแม่ไปเนี่ยหรือได้รับอุปการและเลี้ยงดูจริงตามที่ยื่นภาษีไว้พ่อแม่อาจจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าลูกเอาชื่อไปอย่างเงี้ยพี่ไพศาลกระทรวงการคลังเขารับรู้รับทราบข้อมูลนี้ครับทั้งนี้หากมีข้อร้องเรียนในข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกระทรวงการคลังพร้อมรับฟังข้อมูลและพิจารณาผ่านกระบวนการอุทธรณ์ครับย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาตัดสิทธิ์คนที่เดือดร้อนจริงแต่ต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ลำบากที่สุดก่อนอันนี้เขายังย้ำเงื่อนไขนี้อยู่ครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังนะประเด็นนี้เขาบอกว่ามันอาจจะมีส่วนน้อยก็คือเอาชื่อพ่อกับแม่เนี่ยมาลดหย่อนแต่ที่เราเนี่ยไม่เคยได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยเนี่ยนะมันมีส่วนน้อยแต่ถ้าเงื่อนไขโดยรวมหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกมันต้องยึดหลักการนี้แต่วันนี้ก็ดีอย่างนึงว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้ใหม่ครับพี่ไพศาลก็มีผู้ดำเนินรายการถามอีกยกตัวอย่างแล้วกรณีอื่นล่ะกรณีเช่นเมื่อก่อนนี่เป็นรายครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันจะพิจารณารายบุคคลมากขึ้นเน้นตรงนี้นะฮะสามีภรรยาสามีมีรายได้ภรรยาไม่ได้มีอะไรทำเลยเนี่ยภรรยามีโอกาสได้สิทธิ์ไหมสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการนะฮะกระทรวงการคลังบอกว่าเนี่ยภรรยาจะได้สิทธิ์ครับเขาถามต่ออีกถ้าเกิดว่าภรรยาได้สิทธิ์แล้วเนี่ยแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาใช้ไม่ว่าจะเป็นรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ากินอยู่อย่างสบายแต่ชื่อผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ชื่อของภรรยาไอ้ตรงเนี้ยมันถือว่ามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ของเกณฑ์หรือเปล่าเขาก็ยอมรับไอ้นี่มันเป็นช่องว่างเหมือนกันฮะแต่สิทธิ์ภรรยาคนเนี้ยยังจะได้บัตรสวัสดิการอยู่ไงฮะพี่ไพศาลฮะ
0: ต้องไม่เป็นทุกอย่างนะ
1: ครับ
0: ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือพอร์ตลงทุน
1: ฮะ
0: ประกันชีวิตก็จะต้องน้อยกว่า 12,000 บาท
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็คือพูดง่ายๆว่ามีหลายข้อขึ้นมาใช่ไหมเดิมหลักเกณฑ์มันไม่ยุบยิบอย่างนี้ไง
1: ใช่ครับ
0: โอเคเราวิเคราะห์เฉพาะบุคคลไม่วิเคราะห์เป็นครอบครัว
1: ครับ
0: แม่บ้านไม่มีรายได้เลยเนี่ยแต่ว่าก็หมายถึงว่าถูกเขาตัดขาดทุกอย่างเลยนะไม่ได้ถือครองทรัพย์สินไม่ได้นู่นนี่อะไรเลย
1: อ่าฮะ

0: ซึ่งโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นก็ยากนะคุณตรงนะไม่มีรายได้แต่ว่าจะไม่ให้เขาถือครองทรัพย์สินอะไรเลยไม่น่าจะมีไปได
1: ้ครับ
0: อาจจะถืออะไรสักอย่างนึงอยู่ในเกณฑ์ก็ถูกตัดเลย
1: ถูกใช่ครับผิดเงื่อนไขเลยครับ
0: ยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีชื่อไม่มีอะไรตามเกณฑ์นะอันนี้ก็จะรอดออกมา
1: ครับก็คุณก็ต้องไม่หนึ่งไม่เล่นหุ้นไม่ทำประกันชีวิตไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นหนี้สินทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคุณนะ
0: แล้วก็ยานพาหนะก็ได้แค่มอเตอร์ไซค์
1: ครับ
0: คันเล็กๆสักคันนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะขับก็ได้ครับพี่พิสารฮะชื่อทุกอย่างเป็นของสามีหมดอย่างเงี้ย
0: ได้ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีอย่างนั้นนะ
1: ซื้อเสร็จพอโอนทะเบียนเสร็จขอเป็นชื่อฉันได้ไหมเป็นลักษณะนี้ครับ
0: ครับวันนี้ก็สภามีมติตกลงให้ตั้งกรรมาธิการ
1: ครับ
0: ติดตามไอ้เงินกู้สี่แสนล้านเรียบร้อยแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากที่บ่ายเบี่ยงกันรัฐบาลดูจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: ถึงขั้นอาจจะตีถึงขั้นอาจจะไม่ยอมเลยก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยคือเอาไปพูดกันในสภาดีกว่า
1: ครับ
0: ดีกว่าปล่อยให้กระแสมันปั่นป่วนกันอยู่ข้างนอกนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งรัฐบาลจะไปตามชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอ้โหมันเปิดกว้างมากไปอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้ทำไปรวมศูนย์กันอยู่สภาแล้วประชาชนอาจจะสะท้อนมุมมองอะไรแต่ว่าสสเขาก็มอนิเตอร์อยู่แล้วเขาเอาไปอภิปรายในสภา
1: ครับ
0: เอาไปพูดคุยถกกันในสภารัฐบาลก็สามารถไปชี้แจงได้ไงก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยก็โอเคละ
1: ครับ
0: วันนี้ก็สภาก็มีมตินะให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัน
1: ตรวจสอบการใช้จ่ายพรก.กู้เงิน4แสนล้าน
0: 4แสนล้านนี
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ก็ตั้งมา25คนกำหนดไว้เวลาพิจารณา90วัน
0: ฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนนอกใครเข้าไปบ้างนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เท่านั้น
1: ครับ
0: คนนอกสามารถเข้าไปได้นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ากรรมาธิการเฉยๆอันนี้ต้องเป็นส.ส.
1: เฉพาะสมาชิกใช่ไหมฮะ
0: เฉพาะสมาชิกสภาเท่านั้นที่จะไปดำรงตำแหน่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นว่ามันมีข่าวที่สืบเนื่องกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินอีกเรื่องนึงที่ศาลปกครองสั่งใช่ไหม
1: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
0: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมมาครับให้ส่งต่อศาลภายใน7วันฮะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีส.ส. 133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ครับของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภาเนี่ยที่เข้าชื่อฮะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตนะฮะพลังงานแล้วก็ผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะขอกู้เงินเนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ครับศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลเกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ให้จัดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันครับนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับพี่ไพศาลฮะงดแสดงว่าน่าจะไวขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้ฮะหลังจาก7วันแล้วศาลท่านก็จะวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนี่เห็นพี่ไพศาลบอก45วันใช่ไหมครับ
0: สมัยคุณอภิสิทธิ์45 วันแต่ว่ากฎหมายเขาก็กำหนดไว้ไม่เกิน60วัน
1: ครับ
0: ถึงยังไงก็ไม่เกิน60วันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีแต่ว่าจะอาจจะเร็วกว่าครับแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะคดีไอ้บาร์โค้ด QR โค้ดที่มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก
1: ็ครับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญก็ยัง
1: ไม่
0: รอความเห็นพยาน
1: ใช่ครับครับ
0: รอความเห็นพยานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะ
1: ก็
0: วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศาลดูได้แถลงด้วย
1: ก็ศาลรัฐธรรมนูญมีการ
0: ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: ถ้อยคำพยานและความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้สำนักงานศาลนูนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
1: ครับโอ้โหถ้าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับทางกกต

0: ต.วันนี้มีข่าวขึ้นมาว่าเลขากกต.จะไม่อยู่แล้วสิครับพี่ไพศาลฮะ
1: ไอ้ KPI เป็นเรื่อง KPI
0: เป็นใช่ครับเป็น KPI ไม่ผ่านเกณฑ์ครับ
1: เลขาเขาจะมีเรื่อง KPI
0: ครับครับก็ต้องได้คะแนนถึงประมาณสัก60อ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ารอบที่แล้วปี68เลขาแสวงไม่ถึงนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับตอนเนี้ยกกต7ท่านทำความเห็นมาแล้ว6นะครับคะแนนรอคนสุดท้ายอยู่ฮะคนที่7ว่าจะถึง60หรือเปล่าอ่ะครับสำหรับคะแนนของคุณแสวงถ้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกณฑ์ผลงานนะครับที่พอไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยกเลิกการจ้างฮะยกเลิกตามสัญญาจ้างฮะตามข้อตกลงฮะที่ดีมีการกำหนดจ้างคุณแสวงเข้ามานั่งในตำแหน่งเลขาธิการกกต.ฮะที่ต้องประเมินผลงานทุกปีแล้วก็ต้องได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไปครับคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการกกต.ชุดที่คุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเนี่ยประเมินผลงานของคุณแสวงปี68แล้วก็มีรายงานว่าผลคะแนนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะซึ่งส่งผลทางกฎหมายให้ต้องมีการยกเลิกสัญญาจ้างทันทีเนื่องจากไม่บรรลุเป้าหมายตามที่บอกไว้ส่วนปัจจุบันเนี่ยกระบวนการชี้ชะตาคุณแสวงเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือเพียงการรวบรวมคะแนนสุดท้ายจากกกต.7ท่านข้อมูลล่าสุดพบว่ามีกรรมการส่งผลประเมินคุณแสวงมาแล้ว6ท่านครับมีคุณอิทธิพรบุญประคองนะฮะมีคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์คุณประกรณ์มหันนบคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณสมคุณชายนครชัยคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษส่งไปแล้วส่งผลประเมินไปแล้วครับเวลานี้นะฮะอยู่ที่คุณถิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการหนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้ส่งผลคะแนนซึ่งหากสำนักงานกกต.ได้รับเอกสารครบถ้วนคาดว่าจะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระประชุมใหญ่เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการกับคุณแสวงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับพี่ไพศาลฮะไม่ทันควบคุมดูแลเป็นกรรมการเลือกผู้ว่ากทม.ครับกับนายกเมืองพัทยา
1: ซึ่งจะเลือกวันที่28
0: 28ใช่ครับ
1: ขอจะไปซะก่อน
0: กลัวจะไปซะก่อนนะสิครับ
1: รองเลขาที่อาวุโสที่สุดก็จะต้องทำหน้าที่รักษาการไป
0: ครับ
1: โอ้ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้ใครมานั่งนะ
0: ครับครับโอ้เพราะว่าในส่วน
1: แต่ก็ได้ยินอยู่เหมือนกัน
0: ครับครับ
1: ว่าเขาเตรียมคนที่จะมานั่งเป็นเลขาแล้ว
0: ครับ
1: พอ
0: พูด
1: เพราะคุณแสวงตอนหลังๆก็มึนไปหมด
0: โอ้โหแต่เนี่ย
1: เจอศึกแต่ละศึกเข้าไปมึนไปหมดเลย
0: แต่สังเกตไหมพี่วิสารศึกเหนือเสือใต้ที่มากระทบกับกกต.เนี่ยเอาบาร์โค้ด QR โค้ดนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับอะไรหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะก็เห็นมีอยู่คนเดียวไหมฮะที่ออกมาโต้ออกมาชี้แจงออกมาแต่ว่าพอออกมาทีไรต้องออกมาซ้ำสองเพราะว่าชี้แจงข้อมูลไปแล้วไม่กระจ่างโดนทัวร์ลงอีกรอบนึงก็ต้องออกมาแก้ข้อมูลของตัวเองอีกสองสามรอบคุณแสวง
1: ครับเดี๋ยวติดตามกัน
0: ครับครับ
1: นะฮะ
0: อันนี้กรรมการนะใช่ไหมฮะผู้เล่นเอาผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมดูก็เล่นกันหนักเลยนะ
1: โอ้ยโดยเฉพาะผู้ว่าชัดชาติใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โจทย์เขามีใครบ้างเนี่ยหลักๆ ก็น่าจะเป็นพรรคเศรษฐกิจนะ
0: มีพรรคเศรษฐกิจ
1: คุณจิรายุห่วงทรัพย์นั้นก็
0: แล้วก็ยังโพสต์ไม่เลิกเลยนะครับ
1: ยังไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะ
0: ครับ
1: แต่คงมีวัตถุประสงค์อะไรอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงเลือกตั้งแบบนี
0: ้
1: บอกไม่มีวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้หรอก
0: ครับครับ
1: น้องยุก็ไม่ต้องมาโกรธพี่นะพี่ก็ว่าไปตามหน้าเสือ
0: ครับครับ
1: ใครมีภารกิจยังไงก็ว่ากันไป
0: อันนี้ศึกนี้เกมมันพาไปมันต้องเดินกันทางนี้ประมาณนี้พี่ไพศาล
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงครับเรามาคุยกันต่อครับ
1: ได้ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cord News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตุลาคม36 นาทีครับพี่พิสารครับโอ้โหดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะพี่พิสารเขียนวิพากษ์แสดงความคิดเห็นมานะครับ
4: เรื่องอะไร
3: นี่แหละครับบัตรสวัสดิการที
4: ่
3: เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ถูกขักเนี่ยโอ้โหใส่กันยับเลยอะครับโอ้น่าเห็นใจนะฮะรัฐบาลเขารับรู้รับทราบปัญหานี้แล้วนะครับโอ้แล้วก็เนี่ยมีข่าวอย่างนี้พี่พิสารลุงวัย62 ปีล่ำไห้เลยนั่งร้องไห้เลยนะครับพี่เบสารอุตส่าห์นั่งรถลงจากดอยมาแสนไกลเพื่อมาธนาคารยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับยืนยันไม่ได้ครับทั้งที่ลุงบอกว่าผมเนี่ยจนจริงๆและตัวจริงเสียงจริง
4: ไม่ใช่เขาถืออยู่แล้วยังล่ะ
3: น่าจะยังน่าจะยัง
4: ถ้ายังไม่ได
3: ้ครับ
4: อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะแล้วรัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจง
3: ก็ยัง
4: มีคนหลงคิดว่าเขาเปิดเป็นการทั่วไปไม่ใช
3: ่ครับ
4: เขาให้มายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว
3: ครับ
4: ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรไม่ต้องมาที่รัฐบาลเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายปกครอง
3: ครับ
4: เขาจะส่งหน่วยไปพบท่าน
3: ครับ
4: ณที่บ้านของท่านเลย
3: ถึงบ้านเลย
4: วันนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าเริ่มแล้วบุกไปแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการไปแล้ว
3: ครับ
4: จากจังหวัดสั่งไปนายอำเภอสั่งไปกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ
3: ครับ
4: ก็ไปสำรวจในพื้นที่ตัวเองอ่ะยังมีใครบ้างที่ตกหล่นอยู่แล้วดูแล้วเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนทำข้อมูลแล้วส่งขึ้นมาเจ้าตัวไม่ต้องไปแบงค์ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไร
3: ก็นี่ไงการประชาสัมพันธ์การสื่อสารไม่ชัดเจนไงทุกคนก็คิดว่าถ้าอยากจะได้บัตร
4: เสียสตุ้งสตางค์เดินทางเปล่า
3: โอ้ลงมาจากเขาคือคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้แต่มานานมากไปแล้วก็มาขอลงใหม่แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ลงไงฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปบ้านคุณลุงอย่างนั้นนะฮะ
4: แล้วคุณลงได้อะไรไหมไม่ได้อย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: คือหลัง
4: ไอ้60-40ได้ไหม
3: คงจะไม่ได้ได้เข้าอ่ะพี่เบสารนั่งอย่างเงี้ยฮะ
4: ถ้าไม่ได้เลยนี่ก็อยู่ในข่ายถ้ายากจนนะ
3: ครับ
4: ก็เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายของอำเภอเขาคงไปสำรวจมา
3: ครับ
4: เที่ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะ
3: ครับ
4: แต่เขาบอกว่ากระบวนการเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องไปขวนขวายมาเองหรอกเขาจะไปให้ถึงบ้านไปถึงที่อยู่อาศัยเลย
3: เพราะว่าสำนักประชากรเขามีอยู่แล้วนะฮะบ้านหลังไหนนะฮะ
4: คืออย่างที่อำเภอเนี่ย

0: ถ้าข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาแทบจะส่องได้เลยว่าอำเภอของเขาเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไหร
1: ่ครับ
0: กระจายอยู่ในตำบลละเท่าไหร่ในตำบลนั้นๆหมู่บ้านไหนบ้างเนี่ยลงไปลึกหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยคุณก็หมู่นึงมันก็มีผู้ใหญ่บ้านคนใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณก็ส่งรายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านไปว่าคนที่อันนี้คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปดูซิแล้วคนที่ยังจนอยู่แล้วไม่ได้ถือเหลือใครบ้างนั่นแหละเอาชื่อเหล่านั้นขึ้นมา
1: ครับ
0: ส่วนผู้ถือบัตรเนี่ยก็เดี๋ยวรอเขายืนยันสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะถ้าเขายืนยันแล้วผ่านก็ได้รับต่อถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็หลุดไป
1: โอ้โห
0: หลุดไปก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยเขาตอนเขาอุทธรณ์อีกรอบนึง
1: ครับครับถามว่าคนต้องการไหมนะฮะเพราะว่ารอบเนี้ยรัฐบาลเติมเงินที่อีก700เป็น 1,000 ใช่ไหมพี่ไพศาลเมื่อวานเน
0: ี่
1: ยผมไปร้านธงฟ้าโอ้โหคนเกือบพันพี่ไพศาลรถจอดติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: ก็ได้มาคนละพันละพันละพันนี่
1: ใช่ครับทุกคน
0: เป็นน้ำเป็นเนื้อเลย
1: ใช่ครับผมก็คิดว่าไปจับจ่ายใช้สอยก่อนถามว่าไทยช่วยไทยรับไหมเขาบอกเขาไม่รับนะฮะเขารับแต่บัตรสวัสดิการโอ้ต้องควักเงินเองครับแต่ว่าโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าคน
0: 60 40นี่ไปหาซื้อไอ้พวกไอ้พวกของชำยากนะ
1: อาหารการกินทางอย่างเดียว
0: พวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆไม่ค่อยมีร้าน
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอาหารการกิน
1: ครับใช่ครับใช่ครับนะฮะแต่มันก็น่าแปลกว่าโอ้โหของเราเนี่ยเรื่องของความห่างอะระหว่างคนจนที่มีบัตรสวัสดิการกับอีกคนระดับหนึ่งอ่ะมันมีเยอะจริงๆนะพี่ไพศาลคนเต็มล้านเกือบพันคนนะฮะคิดดูสิครับทุกคนถือบัตรสวัสดิการหมดเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยกันมากๆทั้งประเทศมันอะไรเกิดขึ้นล่ะฮะเออมันทำไมมันความเหลื่อมล้ำมันเยอะอะไรขนาดนั้น
0: คนจนมันเยอะเหลือเกินใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับไอ้ที่สงสัยนี่ก็คือโอ้ทุกคนคือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเลยอ่ะ
0: คือตอนนี้เรามีเท่าไหร่13.2
1: 13.18 ครับ
0: 13.18 ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรประมาณเอาว่าเกิน10ล้าน
1: ครับ
0: มันก็แสดงว่าผู้ที่มีฐานะยากจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในภาคการเกษตร
1: ครับ
0: แล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะต่างจังหวัดมีภาคการเกษตรหลายคนเนี่ยล้มละลายแล้วก็เข้ามาเมืองกลายเป็นคนจนเมือง
1: ครับ
0: ก็มาอยู่ก็จะได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือในชุมชนเมืองไปด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าพื้นฐานเขาลงไปดูได้เลยมาจากภาคการเกษตรเนี่ยมันมาแก่ถ้าลงลึกในข้อมูลแล้วเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: จะเป็นอย่างนั้นว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดของผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะที่เรียกบัตรคนจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
1: ยิ่งทำนายิ่งหดยิ่งทำนายิ่งหายอย่างเงี้ยครับ
0: ก็แทบจะไม่เหลือที่ดินแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังทำนากันยังทำการเกษตรกันอยู่เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะก็อาจจะมีฐานะพอมีพอกินกระเสือกกระสนได้แต่ว่าอย่างน้อยมี1คนหรือ2คนในครอบครัวได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในเงื่อนไขที่ตรวจสอบแล้วถือว่ายังต้องได้รับการสงเคราะห์อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่ได้ถือครองที่ดินไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีเงินไม่ได้มีรายได้ประจำ
1: เ
0: กิน 100,000 อะไรเงี้ยสำรวจไปก็เจอหมดครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าดูใต้ถุนบ้านแล้วก็ยังมีรถไถมีการเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ยังมีกำลังในการเช่าที่ดินทำกินอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในจำนวนสมมติว่ามีในครอบครัวมี5คนเนี่ย1ถึง2คนเนี่ยข้อมูลเข้าข่าย
1: ถือบัตรสวัสดิการ
0: สำรวจก็เจอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: แต่รอบใหม่เนี่ยถ้าเงื่อนไขละเอียดยิบขนาดนี้มันน่าจะไม่ถึง 18.18 แล้วไอ้ 13.18 แล้วล่ะครับ
0: ก็หมายถึงว่าเกษตรกรที่พอลืมตาอ้าปากได้อะไรได้เนี่ยก็อาจจะหลุดไป
1: ครับ
0: ที่พอจะมีทรัพย์สินหรือมีอะไรต่างๆลูกหลานมีการประกอบอาชีพที่พอจะมีรายได้อยู่ด้วยนะ
1: ครับครับ
0: ก็อาจจะหลุดไปครับ
1: ฮะอ่ะวกกลับมาที่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยนะฮะ

0: เหมือนกับกระสุนจะไปตกที่คุณชัดชาตินะฮะวันสองวันเข้ามาแล้วฮะ
1: มีผลไหมดูแล้วมีผลไหม
0: ก็คุณชัดชาติก็รอดูเนี่ยฮะเขาบอกว่ารอเช็คแล้วผมก็เช็คแล้วเช็คอีกคุยกับคุณต่อศักดิ์นะฮะ

0: นี้หรือไงเนี่ยเขาจะมาแจ้งความ
1: เขารวมตัวเขารวมตัววันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความฮะแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฟ้องปิดปากนะเพียงแต่ว่าทำให้เขาเสียหายนะครับคุณชัดชาติเองก็บอกว่า
0: แล้วมีพอเขตอะไรที่บอกว่าเขาไปใช้อะไรเรือนล่างอะไร
1: มีด้วย
0: ใช้ศัพท์ใช้ศัพท์ว่าอะไรนะอะไรไต่เต้า
1: ไต่เต้าอ่ะใช่ครับ
0: ไม่ได้พูดไต่เต้า
1: เต้าไต่ประมาณนี้นะ
0: ก็เป็นที่เข้าใจกันนะว่าหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็ฟ้องเพราะว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเขา
1: ครับอย่างคุณเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผอ.เขตประเวศเนี่ยยืนยันว่ากระบวนการโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทุกครั้งนะฮะมันมีระเบียบชัดเจนตั้งแต่การประกาศรับสมัครการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการตลอดจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ก่อนจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่ากทม.ลงนามอนุมัติตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดมันเป็นไปตามกระบวนการเป็นระเบียบเคร่งครัดเลยฮะยืนยันไม่มีการนำเงินมาแทรกแซงหรือว่าซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาดฮะความเสียหายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของผอ.เขต50คนนั้นคุณเรืองศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดพบว่าถ้ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายสร้างความเสียหายเนี่ยจะแจ้งความได้ครับเดี๋ยวจะขอรักษาสิทธิ์ตัวเองต่อไปเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความกันแล้วครับครับ
0: ก็ผมคิดว่ามันก็จะอยู่ที่น้ำหนักในการเปิดโปงแฉเรื่องเหล่านี้นะก็อยู่ในที่น้ำหนักของไอ้ข้อมูลที่เปิดนี่แหละ
1: ก็รอวันที่
0: การซื้อขายตำแหน่งเรื่องของไอ้ค่าตงค่าสินบนอะไรอย่างที่คุณจิรายุเขาเปิดนะ
1: ครับ
0: มันจะอยู่ที่น้ำหนักแต่ไอ้ส่วนเรื่องสีสันเนี่ยระบอบอากงระบบอากงอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องสีสัน
1: ครับ
0: ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่จะมีผลเลยก็คือถ้าข้อมูลสามารถลงลึกได้จริงนะ
1: ครับ
0: เรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราก็รอฟังการขับเคลื่อนของทางฝั่งผู้ที่เขาบอกว่าเขามีข้อมูลทั้งหลาย
1: เขาจะเปิดโปงวันที่6เนี่ยฮะคุณคริสสื่อ
0: เขาจะให้ผู้สมัครของเขาเป็นคนเปิดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะเอามีแผนผังมาเลยอ่ะพี่เพศา
0: ลอะไรพลตำรวจโทอะไรนะที่เขาสมัครด้วย
1: ครับครับเขาจะมีแผนผังมาอธิบายเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามไงฮะอ้าวทำไมมาเปิดช่วงนี้ล่ะก่อนหน้านี้ทำไมไม่เอาข้อมูลนี้มาแฉมาเปิดเนี่ยคุณคริสบอกว่าที่ต้องเปิดช่วงนี้เนื่องจากเพราะว่าคุณชัดชาติเซ็นคำสั่งแต่งตั้งผอ.เขตล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะซึ่งเมื่อคุณชัดชาติออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นและวิธีการนี้จะเป็นการทำให้เห็นการเลือกตั้งดีขึ้นเพราะจะมีการพูดว่าปัญหามันคืออะไรครับวันนี้ประชาชนทั่วไปรู้ว่ามีการทุจริตอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกทม.ซึ่งนักการเมืองรู้สื่อรู้แต่คุณชัดชาติไม่รู้อันนี้คุณคริสอธิบายว่าอย่างนี้ครับ
0: ครับว่าแฉก็จะเยอะดีอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: นะฮะเพราะว่าผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาต้องชี้แจง
1: ครับ
0: ถูกพาดพิงถูกทำให้เขาเสียหายก็ฟ้องร้อง
1: ครับ
0: มันก็มีกลไกอยู่เนี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เรื่องการเมืองที่พรรคภูมิใจไทยเขาประชุมเมื่อวานแล้วมีมติว่าเขาจะให้สมาชิกถอนชื่อจากการลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าปฏิกิริยาของคนในพรรคเพื่อไทยไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการวางเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินให้สัมภาษณ์ว่างงมากที่ภูมิใจไทยสั่งถอนชื
1: ่อ
0: ทั้งที่ก่อนยุบสภาก็เคยโหวตรับร่างแก้ไขเนื้อหาเดียวกันนี้เป๊ะเลย
1: ครับ
0: มันก็โหวตรับกันมาแล้ว
1: เพิ่งจะมาห่วงเพิ่งนึกได้แล้วว่าจะกลัวจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาล
0: ว่าเป็นร่างเดียวกันเป๊ะเลยที่ภูมิใจไทยเขาเคยโหวตรับ
1: ครับ
0: ก็คือที่มาของสสรเนี่ยนะเลือกมาจากประชาชนเบื้องต้นแล้วให้รัฐสภามาเลือกอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรง
1: ครับ
0: ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและ

0: ็ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยใดๆว่าทำแบบที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเสนอเนี่ยทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆที่บอกแบบนี้ก็ทำไม่ได้ด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: ที่สำคัญร่างนี้เนี่ยก็เคยเข้าพิจารณาในรัฐสภามาแล้วภูมิใจไทยก็เคยโหวตรับร่างจนได้เสียงข้างมากของรัฐสภาเพียงแต่ไม่ได้เสียงสว1ใน3ขาดไป6คนทำให้ร่างตกไปเหลือเพียงร่างของพรรคประชาชนซึ่งก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยก็เลยต้องเอาร่างพรรคประชาชนเป็นร่างหลักเนี่ย
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายก็ยุบสภาเสียก่อน
1: ฮะแหมไม่ไปต่อไม่ได้แล้วพี่พิสารฮะสัญญาณถ่ายทอดเสียงมาแล้วครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่พี่พิสารครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนท์ชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2560

0: 19ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอร่ามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นหมู่เหล่า
0: ที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็น สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติกาลเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยตีในระนาดเอกระนาดถุงครับ

บครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กอโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Cod News FM 100.5
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ

0: ลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 น.กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่ง2มุมข่าวนะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: อ้าวสวัสดีกันอีกรอบ
1: สวัสดีรอบนึงครับ
2: ครับคิดว่าการถ่ายทอดจะใช้เวลานะก็สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็มาอยู่ในช่วงเวลาของรายการเราก็ว่ากันต่ออ
1: ่าว่ากันต่อค้างไว้พี่เวสารค้างไว้กรณีของพรรคเพื่อไทยที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่างงที่พี่เวสารอธิบายไว้ก่อนที่เราจะลารายการช่วงแรกเนี่ยนะฮะกรณีเรื่องของสสภูมิใจไทยที่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเขามีมติฮะว่าให้มาถอนชื่อออกไปซะมันส่งผลวันนี้เลยนะครับมันส่งผลวันนี้ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเองจำเป็นต้องถอนร่างนะฮะที่เขายื่นไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับเอามาทบทวนดูใหม่ฮะเพื่อความรอบคอบครับ
2: ก็คุณหัวหน้าพรรคนะให้สัมภาษณ์นะว่าไม่เป็นไรก็โอเคก็เราก็ยื่นกลับมาลองมาพิจารณาดู
1: นะฮะ
2: นะครับ
1: ให้มันตกผลึกสักหน่อยก่อนประมาณนั้นครับ
2: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นสัญญาหรือเปล่าเพราะมันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะ
1: ครับ
2: ทำไมจะมามีความแตกต่างอะไรกันตอนนี้นะทั้งที่ลงชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: คุณ
1: จุลพันธ์
2: คุณดิมจุลพันธ์ก็พยายามที่จะไม่ทำให้เรื่องราวมันขยายความไปมาก
1: ฮะ
2: นะครับแต่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยดูแล้วมันมีประเด็นทีเดียวนะครับ
1: ก่อนหน้านี้ร่างเหมือนกันทุกประการทำไมคุณยังผ่านให้เราเห็นชอบพร้อมกับเราใช่ไหม
2: ใช่อาจารย์ชูศักดิ์

0: อกว่าคือพูดตรงๆที่ทำใจลำบากคือได้ขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองและส่งร่างให้ดูกันแล้วจนมีการแถลงต่อสื่อ
1: ครับ
0: ว่าจะยื่นประธานรัฐสภาในวันนี้อ๋อวันนี้จริงๆเขากำหนดเวลาเมื่อวานก็พรรคภูมิใจไทยก็ถึงได้มีมติและรีบถอนเลย
1: ครับ
0: ก็มีเหตุการณ์ถอนชื่อกันขึ้นโดยมีเหตุผลว่าเป็นห่วงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยซึ่งประเด็นว่าขัดต่อคำวินิจฉัยก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะโอกาสที่ร่างของเพื่อไทยที่จะเป็นร่างหลักนำไปพิจารณาคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนร่างที่จะเป็นหลักจะเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยที่มีเสียงมากสุดส่วนตัวจึงเห็นว่าถ้าเสียงที่มีอยู่พอเพียงถึง1ใน5ก็ควรจะได้ยื่นร่างของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนความตั้งใจของผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติยื่นกันหลายๆพรรควิจารณ์ข้อดีข้อเสียกันให้ถึงที่สุดผมคงจะดูว่าฝ่ายบริหารของพรรคจะเดินต่อไปอย่างไรตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นก็ยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเขาจะว่าอย่างไรนะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่าก็เท่าที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์นี่ก็ไม่ติดใจก็ถอนออกมาเดี๋ยวมาทบทวนดูว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงไหมก่อนจะยื่นไปถ้ายังต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเขาร่วมลงชื่อสับสนด้วยนะ
1: ครับคราวนี้มาดูที่มาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาของสสรมันเหมือนมันต่างอะไรกันยังไงที่ทำให้ภูมิใจไทยเขากังวล นะฮะว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วหรือไม่อ่ะพี่ไพศาลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับของเพื่อไทยเนี่ยเขามีจำนวนสสรนะฮะ152คนมาจากการผสมผสานระหว่างตัวแทนประชาชนและก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนครับเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนและก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโครงสร้างที่มาสสร152คนก็ประกอบด้วยสสรจากการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด77คนนะฮะอันนี้จังหวัดละคนนะฮะโดยให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดคัดเลือกกันเองเบื้องต้นก่อนให้รัฐสภาลงมติเลือกในขั้นสุดท้ายครับสสรจากการเสนอชื่อโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ75คนซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตัวแทนจากศาลและองค์กรอิสระตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สถาบันอุดมศึกษารวมถึงสภานักศึกษานะครับตัวแทนภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนสื่อมวลชนและก็สภาวิชาชีพต่างๆพรรคเพื่อไทยนำเสนอร่างนี้นะครับในการยื่นต่อประธานรัฐสภาในนามของ7พรรคร่วมก็ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของภูมิใจไทยเขาขอให้ส.ส.เขาถอนออกไปก่อนเขาเกรงว่าจะไปขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลก่อนหน้านี้จะมันส่งผลให้ปัญหาตามมาพี่ไพศาลครับ
0: ถ้าฟังจากความเห็นของทางเพื่อไทย
1: ครับ
0: นะอาจารย
1: ์ชูศักดิ
0: ์อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็ดูแบบแปลกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมดูนะว่าคุณหนิมเขาว่าไงนะก็มีความเห็นคุณหนิมก็อยู
1: ่คุณจุลพันธ์เนี่ย
0: คุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์นะฮะ
1: ครับก็ยอมรับนะครับพี่ไพศาลฮะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงร่างของเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่สภา 100%มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นเพื่อไทยก็น้อมรับฟังด้วยความเคารพและก็เคารพสิทธิ์ของสมาชิกที่จะดำเนินการได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในสภาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันครับยืนยันว่าไม่กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของกลุ่มชาติไทยออกไม่ใช่แค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อมีการถอนชื่อแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องทำสองเรื่องฮะคุณจุลพันธ์บอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลฮะเรื่องหนึ่งก็คือการพูดคุยกับภูมิใจไทยถึงเหตุและผลความจำเป็นแนวความคิดหรือว่าข้อห่วงใยในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายมันคืออะไรบ้างและจะปรับแก้หรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือสมาชิกเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้า พื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีความร่วมมือกันร่วมมือร่วมใจเพราะว่ากติกาการแก้ไขรัฐธรรมนูญการลงมติต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาและจะต้องได้เสียงอย่างน้อย1ใน3ของสว.เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่30คนแต่มีมากกว่านั้นครับทั้งองค์คพยพของภูมิใจไทยสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางใกล้เคียงกันฉะนั้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ถี่ถ้วนและต้องใช้เวลาอีกหลายวันข้างหน้า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
3: 10:30 น.สวัสดีครับพี่บอย
2: สวัสดีครับน้องดง
3: มาเราได้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับทักทายคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้นะฮะใครฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ใน Facebook เราก็ไลฟ์ด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ
2: ครับ
3: กับอีก10อันดับข่าวลุยเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ผมพาไปที่เสือดุสิตก่อนนี่ฮะโอ้มีข่าวทุกเดือนเลยนะอาทิตย์เดือนก่อนที่คุณเสือดุสิตมีข่าวที่ไปลุงทำร้ายนะคนในสถานบันเทิงในร้านอาหารเนาะ
2: คร
3: ับล่าสุดเนี่ยนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาซ้อมแฟนสาวน้องมิร่านะครับโอ้โหเจ็บสาหัสเลยฮะ
2: คร
3: ับ คุณกันจอมพลังนะครับนี่ฮะเขาเข้ามาช่วยเหลือหลังจากน้องมิร่านะครับพริตตี้เป็นแฟนของคุณเสือดุสิตเนี่ยนะฮะโอ้โหถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสคุณเสือดุสิตนะครับเดินทางมาที่โรงพักบอกว่าเนี่ยรู้ข่าวจากการไลฟ์สดตามเพจต่างๆว่าตัวเองเดี๋ยวโดนออกหมายนะฮะก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับเขาบอกว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เชื่อว่าแฟนสาวก็คงจะเจ็บจริงๆล่ะครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะที่น้องมิลาถูกทำร้ายเนี่ยพื้นที่นนทบุ
2: ร
3: ีนะครับส่วนที่ปทุมเนี่ยมันตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะฮะตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาไปนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายร่างกายและจิตใจนะฮะแล้วเดี๋ยวรอผลตรวจเรื่องของสุขภาพของฝ่ายหญิงก่อนนะครับโอ้น้องมิลาเนี่ยเขาเป็น MC นะเขาคบหากับคุณเสือดุสิตเนี่ยปรากฏว่าหน้าเนี่ยน่วมเลยนะฮะปากเนี่ยแตกแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเขียวช้ำเป็นจุดๆโดนรวมหมัดใส่เขาบอกว่าคุณเสือเนี่ยน่าจะอารมณ์เสียเรื่องมีปัญหาเรื่องเงินที่ไปลงทุนทำรีโนเวทบ้านอะไรเกือบๆล้านนึงอ่ะแล้วก็มาลงกับเขาโอ้นะบางคนบอกโหดูในโซเชียลนี่ไอดอลนะฮีโร่แมนจังเลยแต่ชีวิตจริงนี่ฟ้อมผู้หญิงครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ไม่รู้ว่าจะพอเทียบเคียงกับกรณีนี้ได้ไหมนะฮะจากกรณีที่น้องดงเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เรียกใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจากซอยราชปรารภ14เพื่อไปซอยสุขุมวิท45แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยรถติดบริเวณจุดเกิดเหตุคนขับก็ให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นลงจากรถก่อนมาทำร้ายร่างกายด้วยการชกศีรษะหลายครั้งจนบาดเจ็บผู้เสียหายก็แจ้งความต่อตำรวจสน.ทองหล่อให้ดำเนิน

0: คดีล่าสุดฮะวันนี้ท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตัวของนายดาวิดอายุ23ปีได้เข้ามอบตัวต่อตำรวจแล้วโดยให้การอ้างว่ามีปากเสียงกันเรื่องคำพูดและเกิดบันดาลโทสะตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก็2ข้อหาหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาทส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายนี่นะที่บอกว่าเทียบเคียงกับกรณีของน้องด้งได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ตำรวจนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งวันนี้ศาลท่านมีคำพิพากษาเลยนะด้งจำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทและให้รอการลงโทษไว้1ปีซึ่งต้องรอดูนะว่ากรณีนี้เนี่ยเขาอาจจะทำครั้งแรกไหมเลยลงโทษลักษณะนี้แต่กรณีของคุณเสือดุสิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคดีความมาก่อนไหมกับใครหรือกับคู่กรณีแฟนสาวคนนี้เคยมีไหมก็ต้องดูกันเป็นรายๆไป
1: อ
0: ื
1: มครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: ตอนนี้มันมีดราม่าที่สตูลนะที่จังหวัดสตูลนิดนึงนะ
0: คร
1: ับ คือเพิ่งมีงานกาชาดไปเน
0: า
1: ะกาชาดเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราไปซื้อจับฉลากซื้อไข่จับรางวัลไว้วันสุดท้ายรอลุ้นรางวัลใหญ่หรืออะไรก็ตามนะสอยดงสอยดาวอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะประชาชนเขาก็มีความหวังเนาะมีความหวังต้องบอกว่าที่สตูลนะฮะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าผลการจับออกมาเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยพี่เป็นของข้าราชการระดับสูงเป็นของนักการเมืองได้หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะรถกระบะรถไฟฟ้าสองรางวัลเนี่ยคนอยากได้ที่สุดอ่ะมันตกเป็นของข้าราชการกับของนักการเมืองอาจจะมันก็มีสิทธิ์อะเนาะดวงใครดวงมันอะเนาะ
0: แต่มันไม่แฟร์ตั้งแต่แรกตอนที่ คุณไม่ควรต้องลงมาแข่งกับชาวบ้านปะ ถ
1: ู
0: กไหม
1: เออถ้าได้มันก็เลยจะมีความรู้สึก
0: ก็ในเมื่องานนี้จัดเพื่อใคร
1: เอออ
0: ันนึกออกป่ะ
1: จับสลากไว้ 50,000 ฉบับฉบับละ100บา
0: ท
1: นะฮะรายได้นำไปใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้ในจังหวัดสตูลนี่คือเป้าหมายรางวัลที่1 Fortuner นะครับรุ่น 2.4 Leader S ปรากฏว่าท่านศึกษาธิการจังหวัดสตูลครับเป็นผู้โชคดีได้ไป Fortuner คันนี
0: ้
1: รางวัลที่2อ่ะไม่เป็นไรลุ้นกันต่อรถไฟฟ้าเจคู่
0: ครับ
1: EV คันนี้เนี่ยเกือบ 600,000 บาทปรากฏท่านนายกอบจสตูลได้ไปจริงๆเนี่ยท่านนายกสำลิดเลียงประสิทธิ์นะฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะฮะได้ไปมันก็เลยกลายเป็นเอ้าข้าราชการกับนักการเมืองท้องถิ่นน่ะนายกอบจ
0: ขอย้อนถามกลับไปนิดนึงงานนี้เป็นหน่วยงานไหนจัด
1: งานนี้นะฮะก็ต้องของจังหวัดนะกาชาติ
0: จังหวัดสตูลนะสตูลจัดถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ออกเขาเรียกว่าออกอะไรจอยดาวเหรอ
1: ออกสลากมาเพื่อใช่ครับมาเพื่อซื้อแล้วก็จับรางวัลกันมาสุดท้ายเนี่ย
0: เพื่อ
1: 50,000ใบ
0: เพื่อระดมเงินจากการซื้อสลากเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นถูกไหม
1: ใช่
0: อ๋อแล้วก็คือคนจัดงานก็ลงแข่งด้วยว่างั้นเถอะซื้อสลากจับด้วยถูกไหม
1: นายกอบจก็อาจจะมาแล้วก็อาจจะแบบคือพวกโรงเรียนเขาก็ต้องซื้อไม่ต่ำกว่า10ใบอ่ะใช่ไหมพี่พันหนึ่งต้องมีอยู่แล้ว
0: ใบเท่าไหร่ฮะ
1: ใบละร้อยพี
0: ่แล้วขายหมดไหม
1: หมด
0: ขายหมดอีก
1: ขายหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านซื้อคนละกี่ใบกันนะท่านศึกษาธิการกับท่านนายกอบจ
0: อ่
1: ะแต่ก็มันก็เป็นดราม่าแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสคนจะซื้อใบหนึ่งหรือซื้อร้อยใบมันก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าพอสองรางวัลนี้มันไม่ใช่เป็นชาวบ้านได้เลยเนี่ยความรู้สึกคนก็เลยแบบล็อกเปล่าวะ
0: เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คิดได
1: ้ล็อกเปล่าอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็แต่ตอนจับอ่ะเขาจับยังไงเราไม่รู้เนาะ
1: ตอนจับใช่ไหมไม่แน่ใจเลย
0: สมมติคนซื้อสลากไปก็จะมีหมายเลขก
1: ับ
0: ใบสลากถูกไหมน้องดง
1: ใช่
0: ก็เหมือนเราซื้อลอตเตอรี่
1: มันเป็นตอนมอบไอ้กุญแจปลอมกับมาถ่ายรูปที่รถกันแล้วอ่ะสิมันไม่ได้มีตอนว่าเขาตัด

0: ไข่เขาสอยดาวเขาใช้วิธีอะไรอันเนี้ยไม่ในภาพไม่ได้ลงไว้นะพี่บอ
1: ลถ้าสมมุติแบบว่าเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาใบสลากใบนั้นๆซื้อ10ใบ100ใบก็สุดแล้วแต่ไอ้ขั้นตอนการออกนะสำคัญว่ามันออกแบบไหนไปตรงกับใบของใคร
0: เราเองก็เพื่อซื้อใจนะท่านนายกอบจปีหน้าเนี่ยท่านต้องให้รางวัลแก่จากงานนี้มา1รางวัลจากท่านนายกอบจเป็นรางวัลใหญ่
1: ไม่มันถ้าพี่ไม่รอได้ไหมอ่ะมาซื้อใจปีหน้าไม่เอาคุณลืมอ่ะ
0: ดวงนั่นได้ดวงนั่นดี
1: ท่านเปิดโรงทานดีกว่า
0: เอาคือท่านใหญ่เปิดโรงทานก็ได้
1: ถือว่าได้รถได้บุญใหญ่ได้ได้รางวัลใหญ่ก็เปิดโรงทานยังไงก็ยังคุ้มอ่ะรถคันต้องกี่แสน6 7แสนถูกมั้ย
0: ใช่ถ้าฟอร์จูเนอร์นี่เป็นล้านนะ
1: ลงทุนส
0: ัก อ่ะ
1: ลงทุนสัก100,000 200,000ลงทุน2ท่านอ่ะไม่รู้นะอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ท่านได้ผมก็ดีใจด้วยเพียงแต่ว่าบางทีเพื่อ
0: นี่ๆในเพจนะในเพจของจังหวัดบอกโชว์สลากให้ชาวบ้านเห็นสักทีครับสยบข่าวลือต่างๆทำให้กระจ่างหน่อยครับพี่น้องชาวสตูลจะได้หายสงสัยครับอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์แบบเนี้ย
1: มันก็จะเดี๋ยวปีหน้าขายไม่ได้จะยุ่งเพราะนึกออกว่าคนก็เริ่มกังขาแล้วแล้วรางวัลเล็กสุดใครได้ไปใช่ไหม
0: ครับผม
1: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นดวงของท่านทั้งสองเพียงแต่ว่าท่านก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ถือว่าเอามาทำทานอะไรกันว่ากันไปมีทางออกต้องเยอะต้องแย่ถูกไหม
0: ฮะใช่ใช่ใช่
1: ต้องใจให้ฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ไปดูเหตุการณ์ระทึกฮะที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถตู้นักเรียนก็เส้นทางนั้นเป็นถนนบ้านป่าแงะในตำบลแม่คะอำเภอฝางคุณผู้ฟังครับมีผู้บาดเจ็บหลายคนก็ตำรวจสภ.ฝางแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมสาขาฝางก็ไปตรวจสอบบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยน้องโด้งคุณผู้ฟังฮะ23คนเจ้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็คัดแยกอาการผู้บาดเจ็บตามระบบแล้วก็ตามระดับของความรุนแรงแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยหมายเลข5672เชียงใหม่อยู่ในสภาพหงายคือล้อเนี่ยชี้ฟ้าเลยนะแล้วรถกระบะหมายเลขทะเบียน5219เชียงรายก็เนี่ยละควันที่มาชนกันก็มีผู้บาดเจ็บเหมือนกันก็แต่ว่าเป็นอาการสีเขียวเป็นผู้หญิง4คนอาการสีเหลืองผู้ชาย1คนก็เลยนำส่งโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลฝางนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในผู้บาดเจ็บ23คนเนี่ยสาหัส2คนปานกลาง2คนแล้วก็เล็กน้อย21คนเจ้าที่ก็เลยระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นะเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอุบัติเหตุแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเท่าที่ดูเหมือนจะฝนตกถนนลื่นนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะครับรถต้องระวังเน
2: า
1: ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6วันนี้นะครับมาดูคดีหลากหลายคดีนะครับวันนี้แต่ว่าบุคคลที่เคยต้องโทษนะอย่างอดีตรัฐมนตรีบุญทรงเนาะคดีจำนำข้าวนะครับคุณเสกโลโซนะฮะเตรียมที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับปล่อยตัวพ้นเรือนจำนะครับแน่นะฮะตามเงื่อนไขมาตรา8นะฮะก็ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกานะครับพระราชทานอภัยโทษนะฮะก็จริงๆมีผู้ต้องขังที่ได้ลดวันต้องโทษนะครับในฉบับนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์นะ 80,000 รายนะแต่ว่าบุคคลสำคัญเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณนะคุณบุญทรงเตยาพิรมนะครับแล้วก็หนึ่งในอีกหนึ่งนั้นก็คือพิเศษโรโซนะจะได้ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับอ่ะก็ครอบครัวก็คงจะนะเตรียมไปรอรับแล้วก็ดีอกดีใจกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่ห

0: อมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่

0: ูจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูแหมเขาบอกว่าวิวาหวานชื่นฮะระหว่างนางเอกดังพระพายและมิดาควงเจ้าบ่าวคุณหนุนนะฮะคุณหนุนชนชนกลูกชายของคุณเนวินชิดชอบเข้าพิธีวิวาโอ้โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนะครับก็เข้าประตูวิวาสุดชื่นมื่นเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวพระพายและเจ้าบ่าวสุดหล่อคุณหนุนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลูกชายคนรองของคุณเนวินชิดชอบหลังจากฝ่ายชายสร้างเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกด้วยการเปิดสนามกดปิดสนามช้างอารีนาของนางเอกสาวขอนางเอกสาวแต่งงานเมื่อช่วงปลายปี67โอ้เขาขอมานานนะ67 68 69 2ปีล่าสุดวันนี้ฮะถือฤกษ์ดีทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้าพิธีมงคลสมรสที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นรายล้อมด้วยครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมีญาติผู้ใหญ่และก็เพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักนะครับในงานก็ได้รับเกียรติจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและด้วยคุณจ๋าธนนท์นะฮะธนนท์ร่วมเป็นประธานในพิธีขณะที่ครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวก็นำโดยคุณเนวินแล้วก็ซ้อต่ายคุณกรุณาชิดชอบต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขบวนขันหมากยังเต็มไปด้วยความคึกคักและก็รอยยิ้มมีคุณเป๊กเสรณีลูกชายของคุณอนุทินชาญวีรกูลลูกชายนะแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีใช่ไหมก็อยู่ในขบวนขันหมากด้วยอบอวลไปด้วยความรักและความสุขท่ามกลางคำอวยพรจากครอบครัวและเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมมาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามนะฮะน้องด้ง
5: ครับผม
4: น้องด้งใช้สมอลทอล์กไหมเสียงมันอู้นะ
5: เสียงมันยังไงนะพี่มันยังไงนะ
4: อูอานะฮะมันเหมือนมีลมเข้า
5: โอเค
4: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: ไปดูที่สตูลอีกทีนึงนะครับคราวนี้เป็นปัญหาของคนเลี้ยงกุ้งนะครับพี่บอยนะคนเลี้ยงกุ้งที่สตูลตอนนี้เนี่ยนะเกษตรกรเนี่ยนะเขาบอกขอให้รัฐบาลช่วยเหลือหน่อยตอนนี้มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งไทยนะครับโอ้โหสินค้าตอนนี้ล้นจังหวัดแล้วทำอย่างไรกันดีล่ะนะครับพ่อค้าคนกลางก็ใส่จังหวัดนี้กดราคาอีกนะพอรู้ว่ามาเลไม่เอาพวกคุณก็ต้องมาขายผมนี่ไปกดราคาเกษตรกรอีกนะครับวันนี้ทางเกษตรกรชมรมผู้เลี้ยงกุ้งนะครับจังหวัดสตูล30คนนะครับบุกไปที่พาณิชย์จังหวัดยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ถึงอธิบดีกรมประมงถึงท่านผู้ว่าสตูลขอให้ช่วยหน่อยนะครับบอกช่วยเกษตรกรหน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าส่งออกไม่ได้เลย
4: ค่ะ
5: มาเลเซีย

0: แกประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะฮะก็เลยทำให้ช่องทางการระบายสินค้าถูกปิดตายเลยครับทีนี้โอ้อ้าวคนใต้ช่วยๆกันแล้วครับทีนี้ต้องกินกุ้งกันหน่อยละเออนะเพื่อนะเร่งระบายสต็อกนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยในเรื่องของมาตรการระยะสั้นนะครับให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยหันมาบริโภคกุ้งในประเทศ
1: ครับ
0: แล้วอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลสัก20บาทได้ไหมเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะว่าอย่างไรนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวดีกันบ้างวันนี้เล่าบันเทิงหน่อยแล้วกันนะฮะบอยวันนี้หัวใจบันเทิงก็ได้เจอนักแสดงสาวชาวเกาหลีคุณชินเยอึนนะฮะที่บินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเป็นแคมเปญที่ทางของเอกชนเขาละกันนะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักข่าวบันเทิงเนี่ยเขาก็ไปสอบถามเธอเนี่ยคุณชินเยอึนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยถึงความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยทั้งเรื่องอาหารไทยสถานที่พักผ่อนสุดโปรดรวมถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยอีกครั้งนอกจากนี้ยังอัปเดตผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็เล่าถึงเบื้องหลังการเตรียมตัวรับบทพยาบาลสุดท้าทายของเธอด้วยเธอบอกว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่านักข่าวถามเธอนะเธอก็ตอบว่าสวัสดีค่ะนี่น้องโดกไหนน้องโดกทำเสียงสวัสดีแบบเกาหลีสิ
0: อันยองเซโย
1: อะแล้วแบบว่าเวอร์ชั่นที่เธอพูดภาษาไทยซิว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เออเข้าท่า
0: ได้ไหมได้ไหม
1: เธอบอกว่าสวัสดีค่ะรักประเทศไทยมากเลยฉันมาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะฉันชอบเมืองไทยมากจริงๆรักอาหารไทยมากด้วยทุกครั้งที่ฉันมาเนี่ยก็ต้องหาโอกาสทานอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ก็พิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะได้มีโอกาสมาพูดคุยและอยู่ร่วมกับทุกคนแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเธอบอกนักข่าวถามว่าเธอชอบทานอะไรถ้าบอกว่าชอบอาหารไทยเธอก็บอกว่าฉันชอบผัดไทยมากค่ะผัดไทยนี่ดังจริงๆเนาะไม่ว่าใครมาก็ต้องกินเนาะ
0: นะผัดไทย
1: เออเขาบอกว่าฉันมีโอกาสไปร้านอาหารไทยชื่อดังได้ลองทานแกงหลายๆชนิดแล้วก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงด้วยต้มยำกุ้งก็ชอบต้มยำกุ้งนี้ก็ถือว่าคลาสสิกนะดังมานานแล้วก็ชอบต่อเนื่องจนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อหลายสิบปีก่อนถูกยกมาว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้ง ใช่ไหม
0: คร
1: ับ ส่วนข้าวเหนียวมะม่วงก็ตอนที่มีประกวดนางงามจักรวาลที่ไทยนางงามหลายๆชาติรวมทั้งสหรัฐอเมริกานางงามอเมริกันเนี่ยก็ บอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงไทยอร่อยเธอก็น้ำหนักขึ้นตอนมาประกวดนี่มันมีที่มาที่ไปแล้วแต่มันก็อร่อยจริงๆด้งพี่ก็เสียหุ่นเพราะน้ำข้าวเหนียวมะม่วงนะปีนี้โอ้แถวบ้านพี่มีเจ้าอร่อยอ่ะโอ้
0: ก็แบบข้าวเหนียวแบบหอมๆเลยนะ
1: ใช่แล้วมันคือแถวบ้านมีเจ้าหนึ่งคุณผู้ฟังฮะมันข้าวเหนียวเขาอร่อยแต่เขาจะออกหวานๆแต่เราก็จะซื้อมะม่วงที่ติดเปรี้ยวมากินกันแบบคือมะม่วงหวานจัดของเขาอร่อยนะ
0: ชอบแบบมะม่วงแบบอมเปรี้ยว
1: เออต้องกินในนี่ด้งกินพิมเสน
0: เหรอแต่บางคนชอบแบบมะม่วงแบบยิ่งหวานหวานช่ำช้าโอ้โหมันยิ่งหวานเข้าไปใหญ่อ่
1: ะถ้าสุดแล้วแต่อันนี้ไม่ว่ากันเขาลบลิ้นเขาลบลิ้นแต่ละท่าน แต่ลิ้นเราชอบแบบนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยชอบมะม่วงเปรี้ยวถึงกับขั้นไปลงทุนซื้อมะม่วงพิมเสนมาปลูกไว้2ต้นปีนี้ได้เก็บกินแล้วแต่ว่าไม่กล้ามาให้โด่งก็ไม่รู้ก่อนว่าเป็นคนชอบทรงมะม่วงเปรี้ยวไม่งั้นจะเอามาแบ่งเออเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ละโด่ง
0: ใช่ม
1: ั้ยมะม่วงมันคือสุกแล้วหวานแต่เขาจะติดเปรี้ยวปลายลิ้นไม่ใช่ว่ากินแล้วเปรี้ยวปีกินข้าวเหนียวมันก็ไม่ได้ไงแต่ว่าคือเขาหวานนำนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นมันกินกับข้าวเหนียวที่ออกหวานเนี่ยผมว่ามันลงตัวมาก
0: ใช่มั้ย
1: เดี๋ยวปีหน้ารับรองได้กินแน่โด่ง2ต้นใหญ่แล้วปีนี้ยังได้กิน20กว่าลูกเลยนะ
0: โอ้โห
1: ก็แล้วที่ชวนไปบุฟเฟ่ทุเรียนนี่ไปมั้ยเนี่ยสุดว่าไปได้ไหม
0: แค่เดี๋ยวดูคิวเรื่องเวรนิดเดียวพี่เสาร์อาทิตย์นี้
1: ต้องรีบเคลียร์นะโดมเพราะว่าบุฟเฟ่เขาเดี๋ยวคิวเขาเต็มเขารับรอบแค่10กว่าคนนะเดี๋ยวไม่ได้ทานรอบเดียวกันนะครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: ล่าสุดก็ไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเจอร่างของสาวเมืองนนท์นะครับที่สูญหายไปกลางป่าเขา7ยอดที่จังหวัดตรังปรากฏว่าร่างเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกนะนะก็เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะลื่นแล้วก็พลัดต

0: กลงไปนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนสูญหายนะครับระหว่างเดินป่าในเส้นทางเขา7ยอดนะฮะก็เขตรอยต่อพัทลุงกับตรังนะครับตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมา
1: คร
0: ับ นะเจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหากันนะครับสุดท้ายแล้วก็ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับเจอร่างของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนสักประมาณบ่าย 3:30 ที่ผ่านมานะครับ
1: ที่ว่าเธอไปกับคณะทัวร์ใช่มั้ย
0: ใช่ใช่ที่เหมือนพี่เล่าวันเมื่อวานเนาะ
1: แล้วเธอก็สวนลงมาก่อนเพราะว่ามั่นใจว่ามาเดินบ่อยแล้ว
0: ครับ
1: หลงป่า
0: ที ่
1: อ
0: ื่
1: นกลับเธอไม่ลงมา
0: ใช่หายตัวไปนะครับไม่มีใครติดต่อเธอได้ก็วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับแจ้งจากทีมค้นหาเลยครับว่าเจอร่างของเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในน้ำอยู่เหนือน้ำตกโตนเตะนะฮะประมาณสัก3โลนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะพบเธออยู่ในสภาพลอยน้ำอยู่ด้วยนะครับนะก็น่าจะอย่างที่บอกฮะเกิดน่าจะอาจจะพลัดตกแล้วก็ลื่นตกลงมาแล้วก็ไหลมาตามน้ำมาอยู่ที่จุดที่เจ้าหน้าที่ไปพบในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าได้เบาะแสจากทิชชู่เปียกนะกับขวดน้ำเกลือแร่เนี่ยนะฮะที่วางอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพุ่งเป้าเดินไปตามจุดทางไหลของน้ำแล้วก็ไปเจอร่างจริง
1: ๆโอ้แล้วต้องตกไปได้ไงไม่รู้นะดงเนาะ
0: โอ้เขาบอกว่าลื่นอ่ะเขาบอกน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไป
1: มันแล้วมันลึกเป็นเหวเหรอ
0: โอ้เขาไม
1: ่ถึงกับว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็คือเสียจากการจมน้ำถูกไหมดง
0: ครับผม
1: โอ้แล้วไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อใช่เขาบอกว่าจุดที่พบศพเนี่ยเป็นที่สูงลาดชันด้านล่างเป็นแอ่งน้ำนะครับของน้ำตกอ่ะพี่ก็น่าจะล่วงจากชั้นบนลงมาที่น้ำตกชั้นล่างนะครับ
1: ครับ
0: เออนะฮะ
1: น่าสงสารมาก
0: เขาก็ช่วงนี้นะหน้าฝนนะพี่นะใครที่แบบว่าชอบแนวแบบว่าไปเดินปงเดินป่าอย่างนี้ก็นะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: คุณผู้ฟังฮะอันดับหนึ่งไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะฮะก็สร้างความอกสั่นขวัญแขวนก็จู่ๆมีท่านหนึ่งเนี่ยที่ถูกแฟนบอกเลิกแล้วต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านกลางดึกแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปตอนที่เขาไปนั่งศาลาข้างทางเพราะคนสติไม่ดีที่เธอหวาดกลัวเนี่ยคือกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยนะกลับช่วยเธอให้มีสติกลับมาได้ดูสิผู้หญิงท่านนี้ถูกแฟนบอกเลิกเก็บของออกจากบ้านไปนั่งที่ศาลาเปลี่ยวดันไปเจอคนสติไม่ดีที่กลัวตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วยยังไงคือเรื่องมีอยู่ว่าเธอเนี่ยถูกแฟนบอกเลิกตอน 2:00 กำลังเก็บข้าวของออกจากบ้านระหว่างทางคือดิ่งสุดเลยเธอบอกคือร้องไห้ไปก็เลยแวะศาลเพราะว่าไม่อยากไปที่บ้านแล้วที่บ้านจะเห็นว่าเธอร้องไห้จนสักพักมันมืดแล้วก็เปลี่ยวมากจนคิดฟุ้งซ่านไปหมดแต่จู่มีคนเนี่ยคนที่ว่าสติไม่ดีเดินผ่านเคยเห็นแกบ่อยๆเธอบอกก็เคยซื้อเหล้าให้ด้วยแล้วก็สติไม่ดีชอบคุยคนเดียวซึ่งก็กลัวมากกลัวจริงๆเพราะว่ากลัวมาแต่เด็กฝังใจก็วันที่รู้สึกว่าไม่เหลือใครไม่มีที่ระบายไม่มีใครให้ปรึกษาดันกลับมานั่งระบายกับคนที่รู้ว่าสติไม่ดีแล้วก็ทั้งกลัวเข้ามาตลอดชีวิตคือและทุกคำพูดเนี่ยทำไปทำไมรู้ป่ะคนสติคนไม่ดีคนนี้กลับมาสอนและย้ำว่าให้กลับบ้านดีๆกลับบ้านดีกว่า
0: oh. อ
1: ย่าไปคิดอะไรมากพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านไม่รู้หรอกว่าเจออะไรมาบ้างแต่หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งขึ้นมาทันทีจากคำพูดของผู้ชายที่สติไม่ดีคนนี้เอาสิคุณผู้ฟังฮะ
0: โอ้ หักมุมมาหักมุม
1: ใช่
0: หักมุมแล้วนึกว่าเขาจะไม่ดีเขาจะทำร้าย
1: ใช่ใช่
0: เขากลับมาสอนเราเนาะ
1: นะทุกชีวิตมีทางออกนะโด้งวันนี้หมดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับน้องโด้งเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลานะครับ
0: สู้ๆครับทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้
6: ขณะที่

0: 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่4 มิถุนายน พุทธศักราช 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา10 นาฬิกา 12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นนพพระประดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จำนวน49 รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5 รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒหารจนครบ54 รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักจงกลธรรมาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรญาณมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบาลมีกถาว่าด้วยบารมี10 ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระพรหมพัชรญาณมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54 รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบททศสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมี

0: รันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมนุ่มน้ำมนต์มาแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนต์คนหน้ากอดบอสจิรพงษ์คนเดิมนะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันได้ครับเด้อวันนี้ก็วันที่4แล้วนะจ๊ะโอ้โหแป๊บเดียวเลยเนาะใกล้จะถึงวันที่10ละวันที่4มิถุนายนวันพฤหัสบดีนั่นเองนะฮะเป็นวันที่ดีเนาะวันก็บอกอยู่ว่าพฤหัสบดีทักทายพี่ๆหนุ่มหล่อสาวสวยด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดคุยกับดีเจได้เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับผมคนแรกคือพี่มังกรนะจ๊ะคนต่อไปสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะคะพี่ทิพย์บอกว่าขอเพลงกลางดาวจ้าน้องบอสได้เลยนะครับพี่ทิพย์แล้วก็พี่อรุณสวัสดีครับผมแล้วก็พี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพี่บุญวัฒน์ปะฮะโอ้โหชื่อเฟซนี่สุดยอดมาก แล้วก็สวัสดีสาวเหนือด้วยนะจ๊ะพี่สุมารามาแล้วสวัสดีเนอหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดไผ่ไผ่กับไผ่ไผ่ล่ะดีเจบอสจิรพงษ์ใช่แล้วครับพี่สวัสดีพี่วัฒภาวัฒพรวัฒกรโอเคผมขอโทษนะฮะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมพี่ปลายฟ้าของเรานั่นเองแอดมินมาแล้วทักทายแอดมินด้วยนั่นจ๋าน้องฟ้าคนสวยนะครับแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่จำปีบอกว่าขอเพลงเซิร์ชโนบิตะเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อทักทายรอบวงจ้ารับผมรายงานตัวนะครับสวัสดีอะไรเนี่ยพี่บัวสามาแล้วนี่น้องฟ้าบอกว่าบอขยันบอแมนไอเด้นี่อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับผมคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องมื้อนี้หลายๆนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ออยมาแล้วแวะทักทายดีเจบอสก่อนนอนจ้ะเอ้ยก่อนแบตจะหมดพี่ออยเข้ามาทุกครั้งนี่แบตจะหมดตลอดเลยพี่ออยอาการมันเป็นยังไงพี่เออเนาะพอถึงแบบช่วงผมนี่แบบแบตหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสายชาร์จพี่พังแน่ๆเลยนะพี่ต้องแบบต้องเสียบไว้ก่อนที่ผมจะมาจัดพี่ก็ต้องเสียบไว้แล้วเพื่อที่จะแบบได้ดูกันยาวๆได้ฟังเพลงกันยาวๆนะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ปรีดาสวัสดีนะครับคุณยายบอกว่ามาค่ะดีเจจ๋านีฮาวจ้าไอ้ย่านีฮาวนี่คือคนจีนมาฮะภาษาจีนปะเขาเรียกอะไรผมคนกวางตุ้งนะผมอ่ะเออนะทักทายทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสธีรพงศ์ครับติดตามทักทายพี่ฟังอยู่ที่อำเภอ

เออวาลินป่ะฮะวารมีพิจิตอ๋อพิจิตอยู่พิจิตเองโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ไผ่ตะกัวด้วยนะฮะพี่ทวิตมาแล้วพี่พิสิทธิ์พงมาแล้วมาทุกคนเลยนะฮะทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังอะไรทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังผมขอโทษได้ไหมฮะผมขอโทษด้วยนะอย่ากดผมเลยนะฮะเพราะว่าผมต้องอ่านคอมเมนต์ที่พี่เขาให้หมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมอ่านคอมเมนต์ไม่หมดเดี๋ยวก็นอยดีเจอีกนี่ก็ยากเลยแค่เพลงไม่ได้ฟังนี่ก็เศร้ากันเหลือเกินนะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะครับพี่ขอเพลงล่องเรือหารักได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนเปิดสายหน้าไมค์นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าไมค์1สายใครที่อยากจะคุยกับ DJ นะฮะสามารถโทรเข้ามาคุยกับ DJ ได้เลยนะฮะที่สายหน้าไมค์โทรมาเลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366พี่ๆคนไหนโทรมาได้ฟังณตอนนั้นเลยนะครับผมช่วงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับในช่วงของสายชิวหิวใจตอนนี้เราได้สายหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีพี่เขาหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มนามน
1: สวัสดีพี่กุ้งครับผม
2: ครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับมือแต่ตัวผักยาวครับ
1: ว้าเป็นตาแซบใส่นอกพี่กุ้งคือเบอร์เอิญดีเจน้ำเนี่ย
2: มาเลยมากินเลยจองไว้ให้อยู
1: ่พี่กุ้งครับเป็นยังไงเนาะทางหนองคายมื้อนี้ฝนตกบ่น้อครับ
2: ช่วงเช้าจะตกอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก
1: ็ฮ้อนมันบ่ครับ
2: แดดฮ้อนแดดตลอดมื้อเลยครับ
1: โอ้คือสีฮ้อนครั้งนอกหนองคายครับ
2: ครับฮ้อนหลายครับ
1: โอ้มื้อนี้จังหวะพอดีเลยพี่กุ้งโทรเขามามื้อนี้หน้าไหม้มื้อนี้ขอเพลงน้อครับมื้อนี้ครับ
2: ลมหายใจปลายด้ามขวานครับ
1: ลมหายใจปลายด้ามขวานเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่ครับพี่กุ้งครับ
2: ให้น้องแป้และก็นมนามอนและก็ท่านผู้ฟังทุกคนที่ฟังรายการของนมมอดการสิบห้านะครับ
1: โอ้ครับผมได้เลยเดี๋ยวนุ่มนามอนจะให้ด้วยครับพี่กุ้งครับ
2: คร
1: ับ ขอบคุณหลายๆพี่กุ้งเดี๋ยวมีโอกาสไว้เว้ากันใหม่ด้วยครับเด้อ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาล่ะครับผมสายหน้าไม้จากพี่กุ้งนะฮะน้องค่ายพี่น้องโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอากาศตอนนี้ทั้งอีสานบ้านเฮานี่ก็มีฝนแน่นะครับมีฝนแน่แล้วก็มีแดดพร้อมฝนตกน้อยเดียวแต่ว่าแดดแห้งคักกระดอกกระเดียอะไรพี่น้องครับเอาล่ะในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไม้กันเลยนะขอเพลงเข้ามาลมหายใจปลายด้ามขวานนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะฮะแล้วก็พี่แป้งหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับลมหายใจปลายด้ามขวานจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: รวยไปด้วยกันเพลงนี้ใครชูมือสูงๆปรบมือดังๆขอให้รวยเอ้า

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับเตยเพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนกับหนุ่มหน้ามนจนถึง 4:00 นกันเลยทีเดียวส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์489400นะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ตามคำขออย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆไม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์20:46 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเป็นข่าวดีเลยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะฮะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC ทุกคนได้รับทราบกันนะครับสำหรับธกส.นั่นเองนะจ๊ะผู้จัดการธกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับผมนายชัดชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างครับและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนั่นเองจ้ะได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ธกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าโดยบรรยากาศการเปิดการลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างแบบโอ้โหต้องบอกว่าคลึกคลื้นกันเลยทีเดียวนะครับมีการมีประชาชนแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้าที่เดินมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากครับทั้งนี้ธกส.สาขาละงูได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยการความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนการจัดวางระบบบริการจัดคิวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นให้เขาเรียกว่าให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและก็สะดวกและถูกต้องนั่นเองนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆเลยนะที่ธกส.ที่อยากจะพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เกษตรกรนะครับผมโดยเฉพาะแบบโอ้ที่บ้านผมนี่ต้องด้วยความที่แบบผมเป็นลูกชาวนาเนาะมันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับทั้งนี้ครับสำหรับการเปิดให้การลงทะเบียนโครงการดังกล่าวธกส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผู้ที่สนใจฮะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศกันทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555อย่าลืมนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่อยากจะลงทะเบียนนะแล้วก็พี่ๆพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธกส.ทุกสาขานะครับฟังอีกรอบนะฮะทุกสาขาแล้วก็ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นั่นเองนะครับยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะจ๊ะโอ้ยจริงๆผมอยากบอกล่าเนี่ยผมจะโทรหาอีพ่อปู่ย่าตายายอยู่บ้านเฮ็ดเกษตรกรอยู่เนี่ยให้เพิ่นไปลงทะเบียนเพิ่นสิได้แบบเขาเรียกว่าราบรื่นราบรื่นแล้วก็เป็นสิ่งดีๆด้วยนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะถ้าหนุ่มน้ำมนต์ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็

อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์อยู่เพราะว่าโอ้โหคอมเมนต์นี่รันเลยทักทายพี่ด้วยนะน้องสาวสวัสดีน้องสาวด้วยนะครับแล้วก็พี่แม็กมาแล้วครับพี่แม็กชาไทยพี่แม็กบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปกติดีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พี่แม็กชาไทยด้วยนะจ๊ะพี่อรุณบอกว่าเอวันเกิด16ไหมอายุ28เดาเอานะหมายถึงผมใช่ไหมผมเพิ่ง20ต้นๆนะครับยังไงยังเป็นเด็กอยู่นะฮะก็เอ็นดูดีเจคนนี้ด้วยนะฮะหน้าก็เด็กนะฮะตัวก็เด็กอยู่นะฮะกำลังจะบรรลุนิติภาวะพอดีเอาเลยครับท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆต้องบอกว่าเพลงนี้อาจจะดนตรีขยี้ใจนิดนึงนะฮะพิเศษให้คนที่ชอบสายแนวแบบหนักๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังคงความเป็นเพื่อชีวิตกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเพลงครูเหมือนกันเพลงนี้ก็คือเพลงครูเลยนะฮะเพลงนี้นะฮะพิเศษให้ทุกคนก็แล้วกันในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะผมไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับอย่าลืมนะจ๊ะชั่วโมงที่2เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะช่วงหน้าชั่วโมงที่2ผมเปิดรับสายหน้าใหม่นะฮะแล้วก็โทรมาแล้วก็เป็นสายหน้าใหม่ให้ผมด้วยนะผมอยากคุยกับทุกคนนะฮะเขาเรียกว่าอยากคุยกันมากกว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบจริงใจหน่อยๆนะฮะอย่าลืมโทรเข้ามาด้วยนะ022481366นะจ๊ะใครโทรมาก่อนก็เปิดเพลงนั้นเลยนะครับผมให้สิทธิ์คนโทรมาก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงที่2ครับ

0: 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกวัชรพลสั่งเดินหน้าแก้ปมกุ้งไทยแม้มาเลเซียเลื่อนเจรจานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดที่กระ

0: ทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้รับทราบข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินในตลาดส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงและเกษตรกรจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนบางข้อเสนอได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งประสานงานคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าและได้รับทราบกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยและล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการหารือระหว่างหน่วยงานด้านประมงออกไปก่อนสิ่งที่ฝ่ายมาเลเซียสอบถามมากรมประมงสามารถดำเนินการตอบกลับได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอวันหารืออย่างเป็นทางการขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทบทวนขั้นตอนต่างๆที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันโดยยังคงรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยไว้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและมีโอกาสบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็ววันอนุชาชูนโยบายงบกทมสร้างบ้านพักคนชรานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายสุชัยพงเพียรชอบผู้สมัครสกเขตคลองเตยหมายเลข1ลงพื้นที่สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเขตคลองเตยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยหลายคนแซวว่ายังหล่อเหมือนเดิมซึ่งนายอนุชาเคยเป็นอดีตสสเขตคลองเตยและวัฒนามาก่อนนายอนุชากล่าวว่าปัญหาของคลองเตยคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรายได้และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเอางบประมาณของกทม.มาสร้างบ้านพักคนชราเพราะวันนี้หากจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราต้องต่อคิวเป็นปีทางนี้หากมีผู้ว่าชื่ออนุชาจะดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เป็นปัญหาทั้งหมดสกจะรับปัญหามาเพื่อส่งต่อมาที่ผู้ว่าขจัดปัญหาให้หมดไปและช่วยกันออกแบบกรุงเทพด้วยกันขณะที่นายสุชัยกล่าวว่าการเป็นสกอิสระยากในการเข้าไปทำงานหากเป็นสกในนามพักและมีผู้ว่าของพักจะสามารถประสานงานกับผู้ว่าได้ซึ่งประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนชัยวัฒน์ชูบทบาทกทม.พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กถึงสนามกีฬานายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10พรรคประชาชนลงพื้นที่เขตหนองจอกพร้อมด้วยนายยกพรชัยอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสกเขตหนองจอกหมายเลข1และนายวัลลบตรีเลิกงามทีมบริหารกทม.พรรคประชาชนนายชัยวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุณมีนาเพื่อรับฟังความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพรรคประชาชนมีแนวคิดพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ตอบโจทย์ครอบครัวคนกรุงเทพมากขึ้นทั้งการรับดูแลเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขยายเวลาเปิดถึง18นาฬิกาเปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์ตนได้เดินทางไปยังศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มแบบมัลติสปอร์ตขนาดใหญ่รองรับได้สูงสุด 12,000 คนเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์สำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านกีฬาอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นซิตี้รันกรุงเทพวิ่งสร้างเมืองและแบ่งคอกฟู้ดมาราธอนที่เชื่อมกีฬาอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพของคนกรุงเทพและเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันรวมถึงสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและแสดงศักยภาพของตัวเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร

0: ี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ้อยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับ 21:07 นยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับเอาละตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับตาน้องฟอร์ดครับผม
4: สวัสดีคร
3: ับ โอ้สบายดีเนาะครับ
4: นุ่มนามนใช่ไหม
3: แมนครับผมแมนแล้วครับนุ่มนามนครับผม
4: นุ่มนามนคนบุรีรัมย์เน
3: า
4: ะ
3: คนชัยภูมิใกล้ๆกันครับ
4: นุ่มชื่อเดียวกันกับดีเจทางนี้เนาะ
3: อ๋อแมนแมนครับใกล้ๆกัน
4: ดีเจทางนี้ก็ตั้งชายานุ่มนามนคนบุรีรัมย
3: ์อ๋อนุ่มนามนคนบุรีรัมย์อันนี้นุ่มนามนคนชัยภูม
4: ิ
3: ครับผม
4: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังเพลงโสดพอทิ้งนะ
3: อ๋อมื้อนี้ตาน้องฟอร์ดขอเพลงโสดพอทิ้งบ่ครับมื้อนี้ครับ
4: มาเจอกับโสดเมียตายอ่ะพอดีเลย
3: โอ้ย
4: โสดเมียตายนั่นมันใช่โสดพอทิ้ง
3: โอ้ยเจ้าก็อย่าบอกแห้งคาหลายเพิ่นได้ยิน
4: เอาทางกล้วยให้โค้งก็โสดพอทิ้ง
3: อ๋อครับผม
4: ตาน้องฟอร์ดก็โสดเมียตาย
3: อ๋อเอาเพลงก่อนดีกว่าเนาะผมว่าที่ดีกว่าตาลูกฟาดครับมื้อนี้เพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
4: เพลงให้ใครที่ฟังอยู่ทั้งหมดเลยเนาะ
3: ครับผม
4: ไม่รู้จักใครหรอกเพิ่งมาใหม
3: ่อ๋อได้เลยครับได้เลยครับ
4: พิเศษคนที่ฟังทั้งหมดทุกท่านเลยเน
3: า
4: ะ
3: อ๋อครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหน้ามนจัดให้ด้วยครับเด
4: ้อครับแล้วก็หน้าใหม่หนักๆด้วย
3: ได้ได้เลยครับได้เลยครับ
4: ร่างใหม่ก็หนักๆเหมือนกันน
3: ่ะได้เลยครับไอ้ตาลูกฟาดครับผมรบกวนก่อนบ้างสายแบบบอกขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
4: ครับครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: อะไรนะ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาโม
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: คำท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และอ้ายอัยรา
4: และอ้ายอัยรา
3: อาฮ่า
4: อาฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
4: บ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
3: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับเดนุ่มนามนจะไทยด้วยครับเด้อ
4: ครับขอบค
3: ุ
4: ณมากคร
3: ับขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ
4: พิจารณาวันเนี้ยวันแรกเลย
3: โอเคเลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับผมขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีคร
3: ับเอาละครับสายหน้าไมค์ตาน้องฟอร์ดนะครับจากบุรีรัมย์ขอเพลงเข้ามาสวดพอทิ้งโอ้โหเพลงนี้ก็ตาเขาก็แบบเออก็นั่นแหละเป็นความรู้สึกข้างในนะครับในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันยาวๆกันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต ขออภัยฮะ ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมขอกับคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบเพราะมากนะครับยามเข้าเดือน6ฝนก็ตกง่ายๆโอ้โหฝนตกเดือน6นั่นเองนะฮะผมศิลปินเฟรนด์ชิพเสถียรพงศ์นะครับต้นฉบับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับสังกัดอิสระครับผมคำร้องทำนองครูไพบูลย์บุตรขันครับเรียบเรียงอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลผลงานเพลงนี้ผมบอกว่าผมชอบมากเลยนะตอนนี้ผมสมัยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพลงนี้ตอนเป็นเด็กก็ฟังเพลงนี้นะครับผมยังไงก็เป็นซิงเกิลที่ก็ยังเพราะตลอดกาลกันเลยทีเดียวนะสำหรับผลงานเพลงฝนเดือน6นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: 15
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: Umeida สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ Umeida
1: Umeida ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2

คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่าง

086-394-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาละจ้าตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสู้คนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณหลายหลายพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นุ่มน้ำมนต์ขอให้รวยขอให้รวยพี่น้องสุขสู้คนกันแล้วกันนะครับผมก็ท้ายนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องมาฟังเพลงมวนๆขอเพลงได้นะครับพูดคุยกันเวลาไปเฮ็ดงานมากไม่เมื่อยนะฮะขอมาฟังเพลงจังสิได้เศร้าเมื่อยนะครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครกันด้วยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟเพลงหวานๆพิเศษให้ทุกคนที่รับชมในวันนี้กันละกันนะครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้ดีเจตั้งใจที่จะมอบให้ทุกคนเลยนะฮะเป็นเพลงที่อยากให้ฟังจริงๆเป็นความรู้สึกข้างในนั่นเองนะครับผมเอาละฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนกับบทเพลงนี้นะครับผมลมหายใจเท่านั้นที่รู้จ้าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเพิ่ม
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงเพราะๆนะคะมีให้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับทางออนไลน์แล้วก็รวมถึงทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะกระจายอยู่ทั้ง77จังหวัดเลยนะคะเวลาดีๆแบบนี้4ทุ่มนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะปรบมือให้ตัวเองอยู่คนเดียว ปรบมือให้ตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะอ้าววันนี้4มิถุนายนนะคะเออนะคะวันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสใช่ไหมใช่วันพฤหัสบดีพฤหัสบดีสีอะไรสีส้ม orange ก็เลยมาพร้อมกับความสดใสแฮนลากเข้าเพลงอ่ะวันนี้ค่ะพูดถึงงานเพลงก่อนนะคะ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะกับช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงอุ้ยบอกเลยว่าเปิดมากับเพลงน่ารักอ่ะศิลปินเขาก็น่ารักอ่ะพร้อมเป็นของเธอนะคะงานจากลูกตาลชนทิชาเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยป้าจายและลางานจากพี่แคทรัตการนะคะเพลงนี้นี่มีที่มาที่ไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่แคทนะคะแล้วมันก็ยังคุยกับพี่แคทอยู่เรื่อยๆค่ะทุกคน ก็สนิทกับพี่แคทนะคะแล้วก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนะคะตอนนี้พี่แคทก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนปันสุขนะคะที่ลำปางนะคะก็เลยแบบว่าได้คุยแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยต้องเปิดเพลงพี่แคทเพราะว่ามีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยคิดถึงพี่แคทมากๆแล้วก็ถามกันมาหนูก็จะคอยไปบอกเขาแหละนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วก็หันสู่ทางธรรมแล้วอะไรเงี้ยนะคะจริงๆอ่ะแต่มีโอกาสนะคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมกับพี่แคทตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งมากๆบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆถือเป็นกัลยาณมิตรนะคะในชีวิตคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับพี่แคทรัตการนะคะอ่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะกับน้องเปาวลีพรพิมลนะคะกลับมาแสดงตัวด่วนนะฮะสามงานเพลงน่ารักน่ารักสดใสซับซ่านะจ๊ะเนี่ยนำมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะสอง

ตรงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะตอนนี้สายกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะคะวันนี้แป้งนะคะแป้งหลังไมค์รอรับสายอยู่ใครอยากจะจองสายหน้ามาอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะเอาไว้ได้เลยตอนนี้นะคะหรือว่าจะไม่อยากคุยสายไม่สะดวกคุยสายแต่ว่าอยากฟังเพลงนะก็ฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทักทายอีกหนึ่งช่องทางของเราด้วยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาดูในไลฟ์เลยนะคะก็ลองนะคะลองวาร์ปมาถ้าเกิดว่าเล่น Facebook นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะ TikTok เราก็มีนะคะ IG YouTube เรามีหมดเลยก็ฝากทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่ดนัยนะคะทางไลฟ์นะบอกว่าหวัดดีครับ DJ ลูกตาลคนต้องอ่านนะเขามีวรรณยุกต์มาต้องอ่านให้ถูกนะคะชอบเพลงของดีเจลูกตาลเด้อนะฮะขอบคุณครับรวมถึงกระแตกับพี่แคทนาฏการตัวครับนี่ต้องอ่านเป็นสำเนียงเหนือเนอะเดี๋ยวมันจะแบบมาถึงเนาะขอบคุณจัดนักเจ้าเนี่ยแล้วก็พี่เลิฟนะบอกอีพี่ก็อยากไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันเจ้าตีลำปางเนาะโอ้ได้เจ้าจริงๆเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันเนาะนะฮะสวัสดีคุณแม่อรุณด้วยนะคะทางอุตรดิตถ์นะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่นางนุวรรณบอกแชร์ให้แล้วนะคะพี่นักรบนะคะน้องอินแทนนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีพี่บอนวีโอ้หายไปนานเลยนะพี่บอนวีบอกรายงานตัวครับนะคะขอเพลงยินดีจะคืนใจเหรอของพี่เพชรพุ่มพวงนะคะช่วงนี้พี่เพชรเขากำลังยุ่งนะคะเตรียมงานแม่พึ่งอยู่นะคะก็ใครที่อยากจะไปร่วมงานไปฟังเพลงนะโหนักร้องเยอะมากๆก็ที่วัดทับกระดานอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกว่าจะจัดตั้งแต่วันที่10ถึง16นะคะมิถุนายนนี้แหละนะคะช่วงนี้พี่เพชรก็จะยุ่งๆแล้วก็อาจจะหายไปสักพักหนึ่งทุกปีนะคะงานคุณแม่นะคะงานมาม่าของพี่เพชรนะคะก็พี่เชื่องนะคะพี่เชื่องบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่อเนกนะคะพี่สมบัติบอกไม่เจอเป็นปีแล้วสวยเหมือนเดิมเลยสวยกว่าเดิมนะพี่สมบัติมันต้องสวยกว่าเดิมสิเนาะขอบคุณนะคะพี่สุนิสานะคะพี่สาลี่ด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะทาง SMS นะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400ได้เลยนะจ๊ะนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความทาง SMS นะคะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยถนัดเป็นส่งข้อความมานะคะได้เลยยินดีมากๆข้อความแรกนะคะมาตั้งแต่22 นาฬิกาโอ้โหนี่เขาเป็นคนตรงต่อเวลานะคะคุณแม่อรุณแน่นอนต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้นะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอารมณ์ดีไม่ดีก็หันษาฟังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกังขาเพลงเขาดีทันเดนจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการนะคะประจำทุกค่ำคืนเลยนะจ๊ะอ้าวนะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมารับสายกันนะคะในช่วงสายชิวหิวใจค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวจัดเพลงหวานๆจากน้องลีโออธิพให้สักหนึ่งงานเพลงหมดดวงฤทัยนะคะจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากสู้รัดสู้รัดสวัสดีค่ะพี่บ้าว
2: ครับสวัสดีครับน้องดีเจคนสวย
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่บ่าวพี่บ่าวนี่คือชื่อพี่บ่าวเลยหรือว่าให้หนูเรียกว่าพี่บ่าว
2: พี่บ่าวชื่อเล่นเล่นนะคะ
1: ชื่อเล่นเล่นชื่อเล่นเล่น
2: น้องลูกตาลอยู่จังหวัดอะไรนะครับ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะพี่บ่าว
2: ครับสวยจังเลยนะครับ
1: น้องลูกตาลสวยเห็นหรอคะได้เข้ามาทางไลฟ์หรอคะ
2: คร
1: ับ เข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยขอบคุณมากมากเลยฝากติดตามทุกช่องทางของลูกทุ่งมหานครเลยนะคะพี่บ่าวนะคะ
2: ครับได้ยินเสียงคนสวยๆในห้องนอนเลยนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากมากค่ะแล้วตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะ
2: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางนะครับฝนตกนะครับ
1: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางฝนตก
2: เดินน
1: ั่
2: งฟังเดินนั่งดูดีเจคนสวยๆนะครับ
1: ขอบ

0: คุณมากค่ะพี่บ่าวอยู่สุราษฎร์อยู่อำเภออะไรคะ
1: อยู่อำเภอท่าชนะครับเคยมาเที่ยวบ้างไหม
0: ท่าชนะน่าจะเคยไปร้องเพลงแต่ว่านานมากๆแล้วค่ะพี่บ่าวนานมากแล้วนะคะแต่ว่ารู้จัก นักร้องที่อยู่ท่าชนะคนหนึ่งออฟดอกฟ้า
1: ครับ
0: พี่ออฟ
1: ดอกฟ้า
0: ใช่พี่ออฟอยู่ท่าชนะนะคะใช
1: ่
0: โอเคค่ะ
1: น้องดีเจจัดรายการกี่ชั่วโมงนะครับ
0: 2ชั่วโมงค่ะพี่บ่าว4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: ได้ไปพักผ่อนนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากรายการพิเศษวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษจะอยู่ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะวันอาทิตย์ร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยค่ะเผื่อว่าว่างก็เข้ามาฟังได้นะคะโอเคค่ะพี่บ่าวค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับ
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอของพี่มนแคนพี่บ่าวค่ะอย่างนี้ค่ะหนูมี2ช้อยส์ให้เลือกก็คือเพลงนี้เขาจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมาสเตอร์ต้นฉบับปกติแล้วก็มีอีกเวอร์ชันนึงเป็นแบบกีตาร์อะคูสติกหวานๆเลยนะพี่บ่าวอยากฟังเวอร์ชันไหนดีคะให้เลือก
1: อะคูสติกหวานๆนะครับ
0: ได้เลย
1: หวานมันน้องดีเจเลยนะครับ
0: โอเคได้ค่ะพี่บ่าวขอบคุณมากๆนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเขาอยากฟังหวานๆเหมือนดีเจเอาจัดให้เลยค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่บ่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆกับเวอร์ชั่นหวานๆด้วยนะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงเพิ่มเติมแล้วก็จองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะกันต่อแล้วก็รวมถึงฟังเพลงนะคะตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายกันนะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีแบบถล่มทลายราคาก็แพงกว่าคนอื่นนะคะก็ยังมีคนมาแย่งกันซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งค่ะมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองค่ะถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ทำแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup นะคะหรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะ Global Pack Insight 2 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้ค่ะจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายนะคะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์นะคะแล้วก็รวมถึงทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเขาจะค่อยๆนะคะเขาจะย่อยเรื่องยากๆทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกเนี่ยมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลแล้วก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยในงานนี้นะคะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งนะะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าเลยตั้งแต่เช้านะคะเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นนะคะที่ห้องออดิทอเรียมบมจ. อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดงานนี้เน้นย้ำตรงนี้ว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เปิดรับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งของตัวเองนะคะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจากธรรมดาธรรมดาแน่ให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านแน่นะคะก็อย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งนะคะด่วนๆได้เลยนะคะที่ Line ID @ไซน์นะคะThinking Radio นะคะ @thinkingradio นะคะมีเครื่องหมายแอดไซน์อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามคำว่า Thinking Radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมๆกันนะคะกับงานนี้นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้ง Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะใครที่สนใจก็นะคะรีบจองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกค่ะ

ทางเพจของเรานะคะสวัสดีพี่นารีด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สมยศนะจ๊ะมีใครมาอีกอ่ะพี่วิจิตรนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่เดชบอกทักทายคนสวยจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีพี่ฮารูนหามะพี่อุษานะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทุกท่านเลยนะคะพี่แก้วนะคะพี่แก้วด้วยแล้วก็มีพี่ออฟพี่ออฟโคราชโอ้จำได้จำได้นะคะแล้วก็พี่โกมลบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะพี่สนธยาบอกจัดเพลงเพราะมากเลยยินดีนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้นะคะพี่สมศักดิ์บอกว่าเพลงที่ขอตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะจำได้หรือเปล่าน้องลูกตาลนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะคะจำไม่ได้จริงๆค่ะพี่สมศักดิ์จ๋าแต่ขออีกรอบนึงเนาะนะคะพอดีทาง Facebook เนี่ยข้อความค่อนข้างเยอะแล้วก็เลื่อนไปเร็วนะคะบางทีก็ไม่ทันได้อ่านนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่ๆทหารพรานจากนราธิวาสด้วยนะคะเข้ามาทักทายทาง Facebook Live จ้ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงหวานๆให้เพิ่มเติมนะพี่ยุ้ยจากพิษณุโลกเขาฝากมาแค่ขึ้นก็หวานแล้วฮะคนแบกรักค่ะแจ็คธนพล

0: Unicorn Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่สารสารสินให้เลยนะคะที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะฝากมาพอดีเลยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้นะบอกอยากฟังอู่ซ่อมฮักแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยกับช่วงของมหานครไลฟ์
3: ร้องให้ฟังสดๆที่นี่ที่แรกครับบ่รู้ล่ะสิอกหักจากสายมาหัวใจพังจากใดมาสารสารสินพร้อมที่จะซ่อมให้ทุก

0: ขอบคุณครับฝากแฟนๆด้วยนะครับชื่อเพลงว่าอู่ซ่อมฮักนะครับ
1: มหานครไล
2: ฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 2งานเพลงสนุกๆ นะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับโอเคบอกอ้ายนะคะเข้าทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจะขอก็รีบขอค่ะเพลงของพี่ทานะคะสิรินทรานิยากรจากพี่สีจัน
1: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตก็มีงานเพลงนะคะฝากเข้ามาด้วยเหมือนกันกับ

วันทองคนด่านเกวียนจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะจัดให้เลยจ้าจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
5: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการประจำเลยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
6: สวัสดีครับน้องลูกจัน
5: สวัสดีค่ะรอนานเลยเนาะวันนี้ขออภัยด้วยนะคะ
6: ไม่เป็นไรครับผมใจเย็นแล้วครับ
5: น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ อยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนเลยพี่วิทยาเนาะ
6: ทุกวันฟังทุกวันครับ
5: ฟังทุกวันเลยแล้วมีโอกาสได้ฟังวันอาทิตย์ด้วยไหมคะพี่วิทยา
6: วันอาทิตย์ผมไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าไม่ใครจัดครับ
5: อ๋อตัววันถ้าวันอาทิตย์ว่างนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆได้เพราะว่าพี่วิทยาชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนาะ
6: ครับผม
5: จ้าวันอาทิตย์หนูจะจัด5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยไงก็เผื่อว่ามาขอเพลงเก่าๆได้
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: จ้าโอเคนะคะวันนี้นะคะศรีสะเกษเนาะพี่วิทยาอยู่ศรีสะเกษเนาะ
6: ครับผม
5: ค่ะ
6: ผมชื่อนายวิทยาบ้านแฟงอำเภอภูคันจังหวัดศรีสะเกษหรือวิทยาไปศรีสะเกษนะครับคนเดียวกัน
5: คนเดียวกันคนเดียวกันวันนี้ฝนตกไหมจ้าศรีสะเกษที่ขุขัน
6: ตกครับตกจะไม่นานแล้วตกแรงแต่ไม่นาน
5: อ๋อตกแรงแต่ไม่นานเนาะพอให้ได้แบบนอนสบายฟังเพลงคืนนี้จะได้แบบว่าบรรยากาศดี
6: นอน
5: จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
6: จูบไม่หวานโคสันตีดวงสว่างครับ
5: จ้าจูบไม่หวานเนาะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
6: มอบให้นุ่มอาเจงทุ่งทุ่งละเจนลุงดำนาเจนคิดบ้านแทงนุ่มหุบคำวังหินแล้วก็นุ่มน้องประดุกแล้วก็ชนุมาสมใจแล้วก็น้องใหม่แพรบึงสามนาวสาวสายฝนหรือสาวเล่นเพลงสาวสุลงสาวสาวไปลงจึงลงบัวเชษฐานิมักดองนุ่มของข้าวังหินนุ่มอารมณ์ดีนุ่มสาวบัตรปินสาวบ้านสร้างสาวสุดโตใหญ่สาวสินรงสาวลำไยหวานแล้วก็พิเศษก็มอบให้น้องลูกตาลคนสวยนะครับ
5: ขอบพระคุณมากเลยอุ้ยน่ารักจังเลยมอบให้ใครตั้งหลายคนเลยเนาะ
6: ครับผมมีเพื่อนเยอะ
5: เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะน่ารักขอบคุณมากมากค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่วิทยาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะคะ
6: ครับพูดช้าๆเลยครับ
5: จ้าขอขอบคุณ
6: ขอบคุณ
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: คุกกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
5: และไอราอาฮ่า
6: และไอราอาฮ่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอราอาฮ่า
6: ไอ้ยาระอ่าฮ่า
5: อีสุดยอดเลยขอบคุณนะคะ
6: ครับขอบคุณครับที่ได้พูดกับดีเจสวยครับ
5: ยินดีมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่วิทยาจากศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่งนะคะและในช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งอาจจะมีรุ่นเก่าๆนี่แหละนะคะเพราะว่ามีที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทั้งทางหลังใหม่แล้วก็ทาง

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สิ่งงานเพลงเพราะๆนะเพลงเก่าๆนะคะหลายๆคนอยากฟังก็จัดให้เลยนะคะกับพาเรตนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะฝากมาทางหลังไมค์จากแม่พรค่ะแล้วก็หนุ่มทุ่งกระจมทองนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างมาจากทาง Facebook Live นะคะที่รู้สึกจะเป็นพี่สมศักดิ์นะคะนะฮะก็ขอมาหลายเพลงเลยของคุณอาเสรีก็เลือกมา1กันละกันนะคะสำหรับหนุ่มทุ่งกระจมทองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีคนหัวใจโทมเนาะยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าไม้กับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไม้นะคะในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสนะคะผู้จัดการทกสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสพร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทกสสาขาละงูค่ะได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนจัดวางระบบบริหารจัดการคิวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณทกสสาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะทั้งนี้สำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะคะทกสมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นะคะขอบคุณสำหรับหลายๆข้อความด้วยค่ะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่อ๊อฟนะคะสวัสดีจ้านะคะแล้วก็มีพี่สุภากรด้วยนะคะคุณแม่หย่อนสวรรค์บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนะคะแล้วก็พี่วันนี้ด้วยพี่สุมิตรด้วยนะคะแชร์ให้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้เมื่อกี้เราเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงช้าเนาะขยับจังหวะนะรำวงกันสักเพลงดีกว่าคุณผู้ฟังคะ
3: เฮ้
2: เลิกเมียบอกมาพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเจาะคิวฮีทค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินท่านนี้นะต้องบอกว่าเสิร์ฟเพลงใหม่ไม่พักเลยนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่จ่อยรวมมิตรนะเต้ยก่อสร้างยังฮิตอยู่เลยนะฮิตแบบต่อเนื่องเลยแต่ตอนนี้ปล่อยมาใหม่แล้วอีกหนึ่งเพลงกับลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจ่อยรวมมิตรจากสังกัดซองเดอร์ค่ะคำร้องทำนองโดยนิพนธ์วงคำมูลและเรียบเรียงโดยธงชัยท้าวอนโชตนะคะสำหรับใครที่ติดตามงานเพลงเป็นแฟนคลับของพี่จ่อยแล้วนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งวอนแฟนจ่อยรวมมิตรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะนะคะจาก2หนุ่มด้วยนะคะเจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลานะคะ TTREX นะคะกับฮิตที่1เลยนะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะ

0: ปิดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: พาโดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2

ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อย่าปล่อยมือนะคะงานเพลงที่มีความหมายดีๆจากไม้เมืองนะคะพี่ใหม่จากลำปางนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังใหม่นะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้น้อยในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้ตาลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเลยก็แล้วกันนะคะงานเพลงแนะนำจากพี่ขจรนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะกับรอรักออยธนานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชายเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟัง

ผู้ชมด้วยนะคะทางไลฟ์ที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะคะส่งความห่วงใยบอกว่าให้ดีเจขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนนะคะที่ยังติดค้างกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะจ๊ะนะคะพรุ่งนี้มาทวงได้นะคะเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้เพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็เข้ามาหลายช่องทางเลยนะคะฝากติดตามนะคะทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหาตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ไม่เจอนะคะสามารถมาพิมพ์สอบถามที่เพจของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานช่วยดูตัวเลขให้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนบอกว่าโอ้บางทีมันเหมือนว่าข้ามไปนิดเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังได้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยแล้วก็รวมถึงทางช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะแอปพลิเคชันก็อยากจะให้ดาวน์โหลดกันเอาไว้ด้วยนะคะกับ MCOT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะในส่วนนี้ก็จะรวมนะคะทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะทั้งรายการเพลงรายการข่าวต่างๆรวมถึงข่าวสารนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยตรงนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ทั้งหมดเลยนะคะจัดให้เลยนะคะกับรอรักพรุ่งนี้เจอกันค่ะน้องเราฟันดีทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนะคะขอบคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงค่ะพี่ชายชั่วคราวนะคะจากต่ายอรทัยตามมาติดกับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่รมพรค่ะอยากให้เธอเข้าใจและปิดท้ายด้วยอยู่น้ำน้องบ่ต้องเก่งก็ได้นะคะจากเวียงนฤมลค่ะกราบสวัสดีในช่วงเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับน้องเมทิชาค่ะวันนี้มาแบบหวานกับชุดในราคาถูกมากๆแล้วก็ภูมิใจมากที่สามารถไปหาซื้อเสื้อผ้ามือสองได้ราคาถูกขนาดนี้นะคะลองเดากันดูก็ได้นะ ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้แบบแอบให้ทีมงานลองทายเล่นๆดูนะเขาก็ทายกันไปแบบร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้ย199อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าแพงไปจ้ะ199ก็แพงเกินไปสำหรับมือสองนะคะอันนี้เป็นชุดน่ารักน่ารักที่แบบว่าไปจับมาได้ที่ตลาดมือสองก็ลองดูลองทายเล่นๆดูก็ได้ว่าราคานี้ราคาเท่าไหร่เออไม่มีรางวัลแล้วเนี้ยทายเล่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีอักษรที่จะให้คุณผู้ฟังขอเพลงในช่วงกิจกรรมแจกของรางวัลกับน้องเมย์นะคะซึ่งเป็นอักษรวอแหวนวันนี้เป็นวอแหวนนะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366วอแหวนเพลงไหนที่ขึ้นเป็นชื่อเพลงว่าวอแหวนอย่างเช่นวันอะไรก็ไม่รู้อย่าว่ามาวันลอยกระทงนะใจเย็นก่อนเอาที่มันเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งหน่อยดูมีกลิ่นนิดนึงวอแหวนมีคำอะไรนะที่แน่ๆนะมีโทรกันเข้ามาบ้างแล้วแหละเออนะเพราะว่าบอกแล้วนะว่ากิจกรรมนี้นะคะสามารถโทรได้ตั้งแต่1เพลงแรกของช่วงของน้องเมย์ได้เลยนะคะมีคนบอกว่าชุดนี้น่าจะประมาณ89บาทแพงไปค่ะ69เหรอแพงไปค่ะ

เฮ้ยอย่าเดามั่วดิเอาแบบทีเดียวโชะโชะดิโหหนึ่งคนเล่นจะนับหนึ่งถึงร้อยแล้วมั้งน่ะไม่ได้ดิโหเราต้องแบบมั่นใจหน่อยว่าแบบเท่านี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องลองดูนะคะมีพี่ทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะเขาบอกว่าขอผลงานเพลงผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทหารพรานนราธิวาสด้วยนะคะเห็นแล้วค่ะโอ้โหจะส่งข้อความอะไรร้อยกว่าข้อความขนาดนั้นล่ะนะเห็นอยู่เห็นอยู่อ่านอยู่จ้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะพี่ออฟโคราชนี่เล่นกิจกรรมกับหนูด้วยไหมล่ะเห็นขอเพลงตัวอักษรอื่นมาไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นด้วยหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวอแหวนวอแหวนมาดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Liveก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการโทรมาจ้ะโทรมานะจ๊ะเพราะว่ามันมีข้อความอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไหลไปไหนเพราะว่าเวลา Facebook ไลฟ์พิมพ์ใช่มั้ยแชทมันจะเลื่อนมันก็หายไปน้องเมย์จดไม่ทันหรอกแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อเบอร์โทรจังหวัดอ่ะก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเลยว่าขอเพลงอะไรเข้ามาใช่วอแหวนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสักขีพยานได้ชัดเจนอันนี้มีบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทำฉลากได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นไปที่การโทรศัพท์มานะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะแนะนำมาโดยพี่อะไรนะทดแทนอะไรนะบุญคุณอะไรแผ่นดินอะไรสักอย่างไปไหนแล้วเนี่ยชื่อหายไปแล้วเห็นไหมบอกแล้ว Facebook มันจะหายไปไวมากนะคะดังนั้นก็หนึ่งสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวอแหวนจะได้ผลงานเพลงอะไรใครที่ไม่เคยได้สายหน้าใหม่นะจะรีบเล่นกิจกรรมกับเราได้เลยงงใช่ไหมมีบางคนถามว่าเล่นอะไรกันคะอ๋อเล่นต่อเพลงกันค่ะตอนนี้อยู่ที่อักษรวอแหวนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายหน้าใหม่เมพิมพ์ภาษา พิมพ์อะไรอะ ก็อักษรวอแหวนใช่ไหมสมมุติว่าอย่างเนี้ยพี่เขาแนะนำมาแบบว่าผลงานเพลงชื่ออะไรใช่ไหมสมมุติว่ามอมาชื่อเพลงมากกว่ารักสมมติก็เป็นพอมากกว่ารักใช่ไหมก็ร้องเพลงดุ่มเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตอาจจะเป็นวอแหวนลงท้ายหรือต่อเต่าลงท้ายอะไรเงี้ยนะก็คนถัดไปสายถัดไปก็จะต่ออักษรไปเรื่อยๆส่วนใครที่โทรเข้ามาทั้งหมดก็จะทำเป็นฉลากมาจับรางวัล นะคะพิเศษให้พี่สุจิตราถามว่า39บาทใช่ไหมไม่ใช่จ้ะ อ่ะไปการผลงานที่แนะนำเข้ามานะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มีคนพิมพ์มาบอกว่าอะไรนะขอเพลงพิเศษพิเศษสักเพลงสำคัญเพลงบุพเพสันนิวาสของเสรีรุ่งสว่างคิดดูสำคัญก็จัดถ้าไม่สำคัญก็ไม่ต้องจัดโอเคเอาเป็นว่าอ่านเฉยๆนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้ได้สาวๆเยอะแล้วเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: อยากเด็กหญิงอ้อม
1: อย่าเขินสิอย่าเขินเด็กหญิงอ้อมจากจังหวัด
2: สุราธานี
1: สุราธานีส่งเข้าประกวดนะจ๊ะพี่อ้อมเป็นไงสบายดีไหมคะ
2: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
1: เอาก็ไม่เท่าไหร่ด้วย
2: หมดกินแย่เลย
1: ทำไมล่ะ
2: อาหารเป็นพิษ
1: เอาหรอท้องเสียอาเจียนอย่างเงี้ยหร
2: ออาเจียน
1: แล้วหายหรือยังดีขึ้นหรือยัง
2: ดีขึ้นแล้ว
1: ไปหาหมอไหมคะได้ไปหาหมอไหม
2: ไม่ต้องไปอะค่ะ
1: หายเอง
2: หายเองเลย
1: จริงปะเนี่ยป้าติโทเลิศนะหายเองด้วยแต่ว่า ได้ไปหาหมอกินยงกินยาอะไรอะกินยาไหมอะ
2: กินยาลมเข้าไป
1: หรอยาลมว่าไม่ทำให้อาเจียนเพิ่ม
2: ใช่แล้วมันก็อ้วก
1: ไปกินอะไรมาแล้ว
2: กินเห็ดอะไร
1: เห็ดอะไร
2: น้องชายเขาหาไม
1: ้เห็ดอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดคนตีนช้างอะไรของเขาไม่รู
1: ้โอ้ยเช็คหน่อยนะเห็ดบางทีมีพงมีพิษอะไรก็ดูดีๆเด้อ
2: ก็นั่นแหละ พี่เป็นคนเดียวแต่น้องสาวกินเขาไม่เห็นเป็นอะไร
1: นะบางทีภูมิคุ้มกันคนเรามันก็ไม่เท่ากันนะ
2: ใช่
1: จะกินอะไรก็ต้องดูดีๆนะแล้วช่วงนี้แบบช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้ยเห็ดมันขึ้นหลากหลายชนิดเลยนะเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วก็ต้องดูนิดนึงเนาะ
2: ค่ะ
1: พี
2: ่กินเข้าไปแล้วมัน

0: รีบเลย
1: พี่ว่าโทรติดต่อพวกเราเนี่ยยากไหมคะ
0: ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ
1: หรอเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าไม่ได้ใส่หน้าไมค์จะเลิกฟังแล้วทำไงดีอ
0: ่
1: ะ
0: เอา
1: มีคนพิมพ์มาแบบนี้หนูควรทำไงดี
0: ก็ต้องโทรติดสิ
1: เออบอกเขาว่าสู้หน่อยได้ไหมล่ะ
0: เออต้องโทรติด
1: แล้วถ้าสมมติคุณผู้ฟังงอนหนูอย่างนี้ทุกคนหนูจะทำยังไงดีอ
0: ่
1: ะ
0: เอาจำนองมือไปง้อก็ดี
1: โอ้ยปกติอ่ะคนเราอ่ะเวลาจะงอนใครอ่ะเราต้องคิดก่อนนะว่าเป็นพี่จะง้อคนที่แบบว่าเราต้องง้อใครบ้างอะในชีวิตลองบอกหนูมาหน่อย
0: ไม่รู้ว่าพี่ไม่เคยง้อใครเลย
1: เอองั้นหนูไม่ง้อใครเลยได้ไหม ทำไมชอบมีคนงอนหนูไม่เข้าใจบอกว่าเออไม่ฟังแล้วไม่ได้สายหน้าไมค์อ้าวก็สายหน้าไมค์เขาคุยอยู่เนี่ย
0: ก็เอาให้ได้ดิ
1: เออก็เอาให้ได้ดิ
0: เอาไม่ได้ก็ไม่ได้คุย
1: เออเข้าใจปะเนี่ย
0: พี่โทรแป๊บเดียวติดเลยได้เลย
1: วันนี้คนโทรมาค่อนข้างเยอะเออเพราะว่าเขามีกิจกรรมเล่นกันนานๆเราจะมีกิจกรรมเล่นกันบ้างก็เล่นกันหน่อย
0: ก็นั่นแหละพี่โทรเมื่อกี้นี่ติดเลย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้อักษรจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาร้องเพลงมาแล้วมันลงที่วอลแหวนวอลแหวนวันนี้ชื่อเพลงว่า
0: ว้าว
1: สั้นๆเลยนะ คิดนานไหมคิดนานไหมถามก่อน
0: คิดนานอยู่เหมือนกันแหละ
1: เออ
0: ว่าเพลงอะไรนะ
1: เ
0: พลงอะไรสักที
1: จริงๆ
0: ก็ขึ้นมาได้เอาว้าว
1: เออมีหลากหลายเลยนะจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมมีหลากหลายคนที่ขอมานี่มีว้าวมีวิ่งว้าวมีวอนท้าวเวสสุวรรณมีวอนลมฝากรักมีว้าววอนว้าววอนเยอะเลยแล้วก็มีเขาไม่คิดเพลงอื่นเลยเหรอวอนดีเจวอนไอ้อย่าหลายใจนี่มีวอนพ่อตักสินว่าไงรูปหล่อเงี้ยวอนดีเจมาเยอะเหมือนกันวันนี้นะคะแล้วก็มีวันนี้รักวันนี้ลืมวันว่างที่ตั้งใจนะคะมีวิวาอะไรแล้วก็มีวันวานเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะหลากหลายเพลง
0: ก็เพียงง่ายๆว่าวตัวเดียวก็พอแล้ว
1: ซึ่งดีค่ะซึ่งดีมากเลยไหนเพลงว่าวเราจะลงที่อักษรอะไรต่อไปดีจะเริ่มร้องจากอะไรดีนะ
0: อะไรนะ
1: ก็ตอนนี้เราวอแหวนใช่ไหมแล้วคราวนี้เพลงว่าวเนี่ยมันมีอักษรที่ลงมีตั้งแต่เดี๋ยวนะขอไล่ก่อนผิดที่ฉันไปหลงรักเธอผิดที่เธอมีใจให้ฉันมีฉอฉิ่งละผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นมีเจ้าของอ่ะระหว่างชอชิงกับขอไข่เลือกอันไหน
0: เอาอันไหนนะ
1: แล้วแต่จะเอาชอชิงหรือขอไข่เป็นโจทย์ของสายถัดไป
0: เอาขอไข
1: ่ขอไข่นะได้เลยขอไข่นะทุกคนเป็นพยาน ขอไข่เอ้ยง่ายอยู่เยอะอยู่ขอไข่ลองดูไม่รู้มีคนบอกว่าเชียร์ให้เอาฉอชิงไม่ค่ะพี่เขาเอาขอไข่ค่ะ โอ้ฉอชิงก็ง่ายดิฉันเพียบเลยเขาเนี่ย อ่ะเพลงว่าวเนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ก็มอบให้ F495ทุกท่านอะไรก็มอบไปน้องเมย์ทั้งสองเมย์เลย
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันในวันที่30นะ
0: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณพี่โทรคะ
0: เมื่อคืนพี่ไม่สบายพี่เลยไม่ได้โทร
1: ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายวันวันนี้เพิ่งวันที่4เข้าวันที่5เราเล่นกันจนถึงวันที่30เข้าวันที่1โอเคไห
0: ม
1: เล่นได้ทุกวันเล่นได้ทุกวันไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ทำฉลากให้เหมือนกันโอเคขอบคุณ
0: พี่ไม่ได้ฟังจะมองหลังนะ
1: โอเคหมดเวลาแล้วไปก่อนนะขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผลงานเพลงว้าวจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ในช่วงซ้ายชิวฮิวใจที่เพิ่งจบไปนะคะกับผลงานเพลงว้าวนะคะจากมินตราอินทิราก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ น่ากินจังเลยเว้ยดึกๆแบบนี้ได้ยินอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนะคะอ่ะตอนนี้เข่าของใครข้อเข่าของใครไม่ค่อยดีออดๆแอดๆเหมือนเก้าอี้นี้นะคะก็นี่เลยนะให้ฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาอย่างดีนะคะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวนะคะมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักพิเศษนะเขาแบบนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนาน

0: ตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่หมดยังฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลยจ้ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าพี่ต่ายอรทัยเขามาแล้วใช่ไหมพี่ไม้พี่ลมพรก็มาแล้วเวียงนรุมนมาแล้วขอพี่ไผ่พงศธรบ้างแล้วกันเนาะในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ยืมหน้ามาเข้าฝันค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราหน้าตาดีที่สุดเลย เราต้องรู้จักชมตัวเองบ้างนะบางครั้งน่ะแล้วก็รู้จักที่จะน้องเมย์เคยบอกแล้วว่าให้ไม่ต้องเลิกคบแต่จงเลือกคบบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะไปเลือกคบได้ยังไงอ่ะมันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตฉันมันอยู่ที่สังคมของฉันเอ้าแล้วถ้าคุณไม่เลือกคบคนเลยนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนคุณติดยาคุณก็จะคบอย่างนี้หรอหรือว่าแบบมันไม่ต้องถึงกับเลิกคบไงคะมันต้องเลือกคบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนของเราเนี่ยเอาตรงๆเลยนะน้องเมย์อ่ะเคยเรียนอยู่ที่หนึ่งมันก็เป็นเทคโนอ่ะเนาะแล้วก็มีรุ่นน้องมีรุ่นเพื่อนต่างๆนะคะมากมายที่ตีลานฟันแทงเอาตรงๆแล้วหลายๆครั้งนะคะที่มีเพื่อนที่เขาโจทย์เยอะอ่ะเวลาไปเดินด้วยกันอ่ะพูดตรงๆนะว่าระแวงเคยไปเดินห้างแล้วแบบว่าเขามาเช็คพวกเข็มขัดพวกอะไรอย่างเงี้ยกระดงกระดุมเข็มอะไรเงี้ยแล้วแบบมหาลัยของน้องเมย์มันคือราชมงคลใช่ไหมเวลาเข้ามาดูใกล้ๆอ่ะถ้าดูไกลๆอ่ะมันจะเหมือนอีกมหาลัยหนึ่งแล้วคือเขาอ่ะดูไม่ออกมั้งก็จะเนี่ยแหละโจทย์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคบเพื่อนมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมติว่าเราอ่ะบอกว่าโอ้ยเพื่อนคนนี้มันก็นิสัยดีแหละเราก็เลือกไปในที่ที่ควรจะไปอย่างเช่นเขาชวนไปอะไรที่มันอโคจรมากๆหรือว่าเสี่ยงมากๆก็ไม่ต้องไปก็ได้มันก็ต้องเลือกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเพื่อนเฮลาโลพาไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะจ๊ะดังนั้นหนูถึงบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเลิกคบกันนะคะเขาอาจจะมีข้อดีก็ได้ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะวันหนึ่งเราก็แสดงสปิริตของความเป็นเพื่อนอ่ะช่วยบ้างตามกำลังของเราอันนี้โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเนี่ยมีความแบบ

ว่าเขาเรียกไงอ่ะเราไม่เลือกครบเลยอ่ะแล้วถ้าสมมุติเขาพกยาเสพติดมาแล้วเราซ้อนมอไซค์เขามาเงี้ยนึกออกไหมเราไปรู้ได้ยังไงเราว่าเขาพกมาหรือไม่พกมาแล้วสุดท้ายเป็นไงเราก็โดนตรวจไปด้วยพอโดนตรวจไปด้วยยาวจ้าจะมีไม่มีอะไรยังไงเดี๋ยวคิดว่าค้าเดี๋ยวคิดว่าขายเดี๋ยวคิดว่า

ว่าถ้าเราอ่ะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคนแบบต้นทุนดีน้องเมย์ก็เริ่มจากการที่เป็นพนักงานเสิร์ฟมาตั้งแต่ม.2 เมย์ก็เนี่ยก็ขวนขวายที่จะเรียนหนังสือเยอะๆเรียนเข้าไปสุดท้ายเห็นไหมพอเราเรียนปริญญาเอกเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงแรมเพียบเลยอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยหรือเอาตัวเองนะคะเก็บตังค์สักนิดนึงลองไปเข้าคลาสที่มันแบบว่าพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งอะไรก็ได้สมมติว่าเราอยากเป็นดาราเราไปคลาสการแสดงอ่ะคนข้างในนั้นก็จะมีแต่คนที่สนใจในเรื่องเดียวกับเราใช่ไหมดังนั้นเราสามารถเลือกสังคมให้ตัวเองได้นะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นสมมติว่าเราอยากเก่งค้าขายเราก็ต้องไปหาคนที่เขาแบบค้าขายไม่ยากเลยก็เดินไปร้านขายของชำข้างบ้านก็ได้ก็เนี่ยเป็นเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ได้เหมือนกันเราก็ลองไปนั่งคุยกับเขาดูว่าเอ้ยพี่มาเปิดร้านได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเราไปพลพรรคลักจำหาความรู้ได้เหมือนกันมีคนนึงบอกว่าไม่จริงน้องเมย์มันอยู่ที่เราคืออะไรนะ ยังไงนะ มันอยู่ที่ก็ใช่ไงมันอยู่ที่เรา ถูกแล้วมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะบางครั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือน้องเมย์อ่ะโพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่าแบบมันบางครั้งเราต้องไม่จำเป็นต้องเลิกคบกับเพื่อนเพราะว่าจริงๆเพื่อนน้องเมย์มีหลากหลายมากมีตั้งแต่แบบคนที่ไล่ยืมเงินคนอื่นอะไรเงี้ยเยอะเพื่อนที่แบบว่าไม่ทำมาหากินอะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบขยันมีลูกอ่ะเยอะอย่างนั้นก็มีคนที่ไม่เรียนหนังสือก็มีแบบเพื่อนอ่ะคือในซอยบ้านหนูอ่ะมันจะมีสลัมอยู่มุมนึงอ่ะแล้วตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าชุมชนสลัมเนาะแต่ว่าก็คนบุคคลมีรายได้น้อยอะแหละแบบรายได้แบบว่าทั้งปีนึงมีไม่ถึง 30,000 อะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเป็นคนกลุ่มนึงที่มีลูกเก่งมากงงมากคือแบบว่าอายุ15มีลูกไปแล้ว3คนแท้งไปแล้ว2แล้วมันเหลือคนนึงที่ไม่ได้แท้งอะแล้วก็สุดท้ายทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาก็รุ่นเดียวกับเมย์เนี่ยแหละแต่ในขณะที่เขาก็คบกับเพื่อนที่แบบวันๆก็ไปตบกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องกันทุกวันนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสังคมแบบนี้เอาจริงๆหนูอ่ะดูหน้าหนูสิคะหน้าหนูเนี่ยหน้ามีเรื่องที่สุดแล้วจริงๆคือแบบว่าเป็นคนหน้าหมวยๆเฉียวๆจิกๆอ่ะมันก็จะมีคนที่แบบเดินเข้ามาหาเรื่องเราทุกวันอ่ะจริงมันก็ถ้าตอนนั้นหนูแบบไปทำตัวตามเขาอ่ะเผลอๆหนูป่านนี้หนูอาจจะมีสามีมีลูกไปแล้วก็ได้ถูกไหมหนูอาจจะไม่ได้เรียนถึงทุกวันนี้ก็ได้แต่หนูเลือกเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนเราก็เอาตัวไปแบบไปถามเขาว่าแบบเอ้ยเรียนยังไงเราไม่เข้าใจข้อนี้แบบเรื่องนี้ช่วยดูให้เราหน่อยอะไรเงี้ยเราก็หาคนที่เราจะสามารถเข้าหาเขาได้เข้าหาเพื่อนไม่ได้มีคนบอกว่าเข้าหาเพื่อนไม่ได้เลยไม่ยากค่ะเข้าหาครูน้องเมย์ตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนนึงที่เพื่อนๆไม่ค่อยคบเอาพูดจริงๆเพราะว่าหน้าเหวี่ยงมากหน้าดูแบบยิ่งแต่กำเนิดยิ่งแบบโอ๊ยหน้ามีเรื่องอ่ะเอาจริงๆเวลาเจอใครก็ท้าแต่จริงๆเราไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ได้ไปมองหน้าเขาแต่ว่าเราสายตาสั้น มองไม่เห็นเดินมาทางไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยมีปัญหาป่ะเอ้ยซะหน่อยป่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบ อะไรนะเธอคุยกับเราเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเนี่ยแบบไปหลังโรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบบอกเขาตลอดว่าแบบไม่อ่ะเราไปห้องสมุดกับเราเวลาอะไรเงี้ย เขาก็คงทำอะไรหนูไม่ได้อ่ะถ้าแบบชีวิตเราไปทางนั้นเราใฝ่ดีอ่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็เข้าหาคุณครูเข้าหาอาจารย์อะไรอย่างงี้มากกว่าสมมุติว่าแบบเขามาท้าเราก็เดินไปหาครูแล้วก็บอกว่าหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะระมัดระวังตัวเองยังไงเพราะว่าหนูก็ยังเด็กหนูก็ป้องกันตัวเองไม่ได้เขามาเป็นแก๊งเลยอ่ะเขามากัน13คนน่ะตอนนั้นน่ะหนูทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าครูเขาก็เลยเอาเข้าชมรมตอนนั้นนะป้องกันตัวเองด้วยการเข้าชมรมเทควันโดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับหนูอีกเลยเพราะว่าเตะหนักต่อยหนักทุกอย่างหนักก็คือแบบมันก็เป็นการป้องกันตัวเองอย่างนึงแล้วก็เลือกสังคมที่เขาแบบพอเล่นกีฬาแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเช้ามาก็ต้องไปวิ่งรอบโรงเรียนก่อนแล้วก็เตรียมไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้ายุ่งเห็นไหมมันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะเลือกสังคมแบบไหนเราจะเลือกทำยังไงมันมีหลากหลายคนมากๆนะคุณผู้ฟังที่พอตอนช่วงโควิดอ่ะมันจะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไปขโมยของคนดีกว่าฉันจะได้ติดคุกพอติดคุกจะได้มีข้าวกินทุกมื้อฮัลโหล
ข้าวัดก็มีข้าวกินทุก

ือนกันจ้ะเออไม่เห็นจะต้องไปติดคุกไม่เห็นจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราสร้างสังคมสร้างสภาพแวดล้อมได้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคุณผู้ฟังเราดูคนรอบข้างเราสิ5คนมีใครที่อิจฉาริษยามีใครที่ขี้นินทามีญาติคนไหนของเราที่มันแบบหน้าตัดออกกับชีวิตไปมากๆอ่ะเราไม่ต้องเลิกคบเราแค่เลือกครบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยในค่ำคืนนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่มีมารมาผจญมาก้ำไกลคุณผู้ฟังของหนูหนูห่วง ดูแลตัวเองดีๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ค่ะวิชาแพะจากคาราบาวเราจะแบบว่าดูซิว่าวิชาแพะนี่มันเป็นยังไงนะผลงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอไข่ไม่ต้องส่งไข่มาให้ก็คือขอไข่ก็คือผลงานเพลงนะคะขอเพลงมาที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะส่วนใครไม่ร่วมก็ขอปกติได้เลยแต่คงไม่ได้หน้าไมค์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยอยากจะแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาก็บวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วกันเนาะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมธิชากันต่อพร้อมกับตัวอักษรขอไข่ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าถึงชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับอักษรขอไข่มาดูกันว่าวันนี้สายหน้าไมจะเลือกเพลงอะไรให้เราฟังกันเนาะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
4: วายได้ผู้ชายบ้างแล้ว2-3วันนี้นี่ผู้หญิงหมดเลยโอ้แนะนำตัวหน่อยจ้า
5: เด็กชายชินกรชื่อเล่นชินกรนักทีบัวชื่อเล่นตัวเล็กจ้า
4: ตัวเล็กมากไหมจ้าเป็นผู้ชายไซส์ S อย่างเงี้ยเหรอ
5: บอกไม่ถูกจ้า
4: เป็นผู้ชายไซส์ S อย่างเงี้ยเหรอเออตัวเล็ก
5: เอสหรอก
4: ตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ไงจากจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ้า
5: ละยองคิด
4: ละยองคิดไปมาแล้วด้วยอ่ะไม่เจอสิ
5: เจอ
4: พี
5: ่
4: เจอพี่เกรียงไกรแทนเอาทุเรียนมาให้กิน
5: ไปตัวไหนของละยองอ่ะ
4: แกลงค่ะ
5: แกง
4: อย่าอะไรนะ
5: ใช่ดิพรุ่งนี้จะไปตัดทุเรียนอยู
4: ่วันนั้นมีพี่เกียงไกรมาหาหนูไปกับคุณพ่อคุณแม่พี่เกียงไกรเอาทุเรียนมาให้ต้องเยอะเลยกินกันฉ่ำบอกเลยว่าตอนนี้พ่อกับแม่ยังกินไม่หมดเลยอ่ะหนูกินหมดแล้วเออทำอะไรอยู่คะเนี่ย
5: ก็มากรีดยางแต่ว่าฝนตก
4: อ๋อหรอ
5: ใช
4: ่โอ้ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันยังหงุดหงิดอยู่

0: โอ้ยก็อยากช่วยเนาะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน
1: ลดกระถางเลยน้องเมย์
0: อะไรนะคะ
1: ลดกระถางเลย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ทำใจ
0: ไม่ได้นี่เราต้องสู้กับมันสิ
1: ก็สู้แล้วสู้ไม่ไหวต้องทำใจอย่างเดียว
0: เ
1: นี่ยฝนไม่ตกเลยเนี่ยอุตส่าห์แอบมาคุยนะเนี่ยลมแรงมากเลยที่สวนเนี่ย
0: อุตส่าห์หลบมาคุยเลย
1: อ่ะเราไป
0: ไหนอ่ะไม่ค่อยได้ยินน่าจะแบบว่าอยู่ในที่ที่ดีเกินฮัลโหล
1: ได้ยินไหมล่ะ
0: ไม่ได้ยินไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังงงเออถ้าวันหลังแบบอยู่ริมคลื่นอย่างเงี้ยไปยืนริมทะเลแล้วก็แบบอ่ะทุกคนหลับตาฟังเสียงทะเลพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนกันแหละน้องเมย์ลมแรงมากเลย
0: หรอ
1: ใช่จ้ะ
0: โอ้ยนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะเขาบอกว่าอะไรนะ37จังหวัดที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพายุนะคะโหเห็นแบบหลังคาปิวแล้วหวั่นใจเลยอ่ะ
1: หนึ่งในนั้นระยอง
0: จริงเหรอ
1: จัน
0: ปิวไปแล้วเหรอ
1: ใช
0: ่แย่แล้วเออที่หนูเห็นนะเป็นหลังคาโรงเรียนหรืออะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยลอยละล่องแล้วแบบหอบเอาแทงน้ำกระเด็นไปด้วยอ่ะงงมากแบบโหพายุแรงมากช่วงนี้อะไรที่ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดอะไรนะ
1: แม่ฮ่องสอนน่ะแม่ฮ่องสอนก็หนักนะแม่สอนน้ำป่าไหลหลากด้วย
0: เออเราโอ้เอาจริงๆนะประเทศเราอะอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดไปเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยเนาะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยเจอสึนามิก็เจอเนาะ
1: ใช่
0: อย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยตอนที่น้ำท่วมก็แบบอลังการมากเลยนั่นอะโอ้แล้วตอนนี้มีพายุอีกอะไรแผ่นดินไหวก็เกิดแล้วใช่ไหมอะไรที่ไม่เคยเกิดมันเกิดมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารให้ชัดๆแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันต้องเกิดทั้งหมดแหละน้องเมย
0: ์ต้องระมัดระวังอ่ะวันนี้
1: เดี๋ยว
0: ค่ะ
1: น้องเมย์ชั่วโมงกี้เอาคำพูดใครไปพูด
0: เอาเลยนะ
1: เอาคำพูดใครพูดชั่วโมงที่แล้วอ่ะ
0: เอาคำพูดใครไปพูดคือคำไหนอ่ะ
1: มันอยู่ที่เราจะทำอะไรนั่นเลยน้องเมย์พูดอยู่น่ะ
0: แล้วจริงๆมันอยู่ที่ใคร
1: ที่เรา
0: จะต้องยังไง
1: น้องเมย์พูดแล้วชั่วโมงที่แล้ว
0: รู้แล้วแต่เราต้องยังไงล่ะพี่ขยายความที่พี่พิมพ์หน่อยสิ
1: มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเราจะเลือกทำเลือกเกิดเลือกอะไรเลือกเกิดเนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวเราเลือกทำ
0: เออถูกไหมล่ะ
1: ใช่ไหม
0: เออพอดีว่าหนูไปโพสแล้วมันมีคนพิมพ์ไงบอกว่ามันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตจ้ะหนูก็แบบเกี่ยวอะไรวะปะโถไม่ดูประเด็นของการคุยเลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรอยู
1: ่โอ้ยเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วน้องเมย์พูดเออที่ชอบไง
0: นะคะแล้วสรุปแล้วพี่เลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคะ
1: ก็คนจริงใจมีไว้แถวดีอ่ะ
0: อยากเจอคนจริงใจเดี๋ยวไม่ใช่สิเออได้มุกนี้ได้เชียบอ่ะมาเมื่อสายที่แล้วเขาลงแบบอะไรนะเพลงว่าวมาลงที่ขอไข่
1: Okay.
0: วันนี้เราก็เลยเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: ทำไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวตีเลยนะวางสายทิ้งเลยนะ เร็ว
1: จริง
0: ๆค่าอะไร
1: ค่ามันลูกทุ่ง
0: เออปะโท คิดเองเออเองงงเองอีก ค่ามันลูกทุ่ง
1: ไทยธนาวุฒิ
0: ไทยธนาวุฒิและข้ามันลูกทุ่งจะไปต่อที่อักษรอะไรเอ่ย
1: ร้องเ
0: ลยอ้าวทำไมเป็นหนูร้อง
1: ข้าม
0: ัน
1: ลูกทุ่งข้ามีมุ้งสี่สายโมม้าละกัน
0: เดี๋ยวสี่สายก็ส่อเสือดิโมม้าอะไรล่ะโอ้ยช่วยด้วย
1: ข้ามันลูกทุ่งข้ามีมุ้งสี่

0: สีสันอ่ะสอเสือแล้วกันนะ
1: อ่ะสอเสือนะ
0: ใช
1: ่งงเลยสีสันแล้วไปมอมม้า
0: แกล้งอ่ะ
1: หนูยังไม่ได้แกล้งอะไรเลยพี่อ่ะงงเองพี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้คนคุณผู้ฟังโทรหาหนูเขาบอกว่าไม่กล้าคุยด้วยกลัวหนูแกล้ง
0: สอเสือสอเสืออ
1: ่ะสอเสือนะพรุ่งนี้นะโอเคได้เลยข้ามันลุกทุ่งข้านอนมุ้งสี่สายเอาเป็นมอม้างงเลย
0: สอเสือสอเสือ
1: สอเสือสอเสือโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนพร้อมยัง
0: พร้อม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: ซุกี้ชาบู
0: ซุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำนั้น
1: ช้าช้าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอาห้า
0: และไอยาราอาห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยารา
0: อาห
1: ้า
0: ใช่ปะ
1: ใช่ใช่ก็ได้
0: มงแซะแซะมง
1: โอ้ยสองสามวันนี้มีคนแย่งมงแซะตลอดเลยงั้นเปลี่ยนพร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากฟังอยากฟัง
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ทำไมวะ
1: อ่ะพร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเขาอุตส่าห์หลบฝนหลบแดดหลบลมเพื่อมาคุยกับหนูหนูก็แบบพยายามคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะผลงานเพลงนี้นะจะข้ามันลุกทุ่งค่ะขอไข่แล้วก็อักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้คือสอเสือไปคิดมาเลย

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: วงใครสักคนผลงานนี้นะคะมีใครอยากรักฉันไหมนะผลงานเพลงหม้อหุงข้าวนะคะผลงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริงกับพี่พันธ์วรการไอดอลของหนูนะคะซึ่งพี่พันธ์วรการนี่ก็เสียงระมุนไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเขาก็มีจะบอกว่าคำร้องทำนองแน่นอนอยู่แล้วโจอี้ภูวศิษฐ์นี่เขาสามารถนะคะทั้งคำร้องทำนองนี่เรียบเรียงด้วยโดยเขาคนเดียวเลยนะคะก็คือทำทุกอย่างนะเมดเล่ไปเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์รัชวิทย์ช่วยด้วยอีกคนหนึ่งนะคะรวมถึงเรียบเรียงนะคะมีต้องอ่านว่าอะไรอ่ะมาโพล่าใช่ไหมมาเอ็กซ์โพล่าต้องอ่านว่าอะไรเรียบเรียงนะคะโดยรัชวิทย์รัฐวิทย์ภูวศิษฐ์แล้วก็อนันต์พรศิริมาเอ็กซ์โพล่าเรียบเรียง3คนเนาะเยอะจังเลยอ่ะนะเอ้ยแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าผลงานเพลงของหนูก็มีที่แบบว่าช่วยกันแต่งคำร้อง3คนเหมือนกันเหมือนแต่งไปแล้วแล้วก็มีมาแก้เอกแล้วก็มีให้อีกคนมาแก้อีกเงี้ยสามคนก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ2ผลงานเพลงก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนะคะจากนักจัดรายการของเราด้วยนะพี่พิมดามหานครนะคะยังคงอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องไปนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์และอีก1ผลงานเพลงจากแอลกอฮอล์ค่ะไอ้ทุย

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเบทิชา
1: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทนะคะหาดใหญ่นะครองแงะ83บาทค่ะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี87บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาท50สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ90บาทขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท20สตางค์ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มีใครร่วมกิจกรรมกับเราบ้างตั้งแต่วอแหวนเลยเนาะนะวันนี้มีวอแหวนกับขอไข่นะคะก็มีตั้งแต่พี่อ้อมสุราษฎร์พี่แอมจันทบุรีเจ๊ตุ้ยลาดกระบังน้องแวนนครซี่ธรรมราชนะจ๊ะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณพี่ชินกรระยองนะคะพี่นันเพชรบูรณ์พี่เพชรจากศรีสะเกษนะ

ค่ะแล้วก็มีพี่ออฟโคราชมีน้องไบรท์นะคะสมุทรปราการพี่เอ็นจากพิจิตรพี่เอ็นไม่ได้ให้เบอร์ไว้แล้วถ้าสมมติว่าได้ของรางวัลแล้วน้องเมย์จะติดต่อกับยังไงล่ะพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะพี่วิจิตรจากศรี

0: ชแล้วก็มีพี่บอนวีนะคะนครศรีธรรมราชเหมือนกันแล้วก็มีพี่เพชรจากศรีสะเกษพี่สนธยาสุราษฎร์พี่มานัสนะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่พรเอ้ยไม่ใช่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณเล่น2รอบเล่น2รอบโอเคเอาเป็นว่าบอกให้รู้จะได้รับรู้ว่าลงชื่อไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะตั้งแต่วอลแหวนเนี่ยหูยเพลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอไข่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่บ่าวสุราษฎร์อ่ะจริงๆอ่ะถ้าเล่นขอไข่ก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเล่นวอลแหวนแล้วเขาไปขอไข่แล้วยังวอลแหวนอยู่นะคะก็ลงชื่อไม่ได้เพราะว่าถือว่าผิดกติกานะจ๊ะผิดกติกาไม่ใช่กาอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงของบูโดกันขอให้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่เพราะเลยจริงๆมันมีคนเล่นเพลงนี้ด้วยพี่ก้อยจันทบุรีนะคะก็จัดให้นะจ๊ะขอให้เหมือนเดิมจากบูโดกันสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในช่วงของตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้มากับป้าป้าป้าป้าผมนะครับคุณพ่อเคยสอนป้าป้าเคยสอน
1: ก็มาแล้ว
0: เดี๋ยว
1: ขออนุญาต
0: เอาไมค์ก่อนเอาไมค์เอาไมค์ก่อนไม่ได้เจอป้านานมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณน้องเมย์ที่มาเทคแคร์นะครับป้าครับอันนี้คือหูฟัง
1: โอเคคร
0: ับ นะหูฟังหนูฟังนะครับทักทายกันเลยครับ
1: สวัสดีครับตีสองไม่เคยเมื่อก่อน
0: ครับ
1: เวลาธรรมดาป้าก็ยังมาเป็นแขกรับเชิญอยู่ไว้เที่ยงคืนเนาะเมื่อก่อนเนาะ
0: มันก็ยังไม่ดึกมาก
1: ก็ยังมาแวบๆมาได้
0: ใช่
1: แต่วันนี้ตีสอง
0: ถูกครับป้าครับ
1: เพราะมันพิเศษ
0: มันพิเศษใช่ป่ะ
1: เดือนพิเศษที่เราจะต้องรำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์เข้าใจนะครับ
1: ก็เลยแวบมาเจอแฟนคลับของเพชรพุ่มพวงนิดนึง
0: ว่าหลังอยากจะให้ป้ามาสักตีห้าได้ไหม
1: ตีห้าก็เลิกแล้วสิ
0: ตีสี่ไหมตีสี่ก็ได้ตีสี่ก็ได้ถ้าป้าไหวนะถ้าป้าไหว
1: เมื่อกี้ฟังไปกี่เพลงนะ
0: เมื่อกี้
1: 3 เพลง
0: จบไปขอแม่พึ่งก่อนขอมาม้าก่อนขอมาม้านะฮะ
1: เพราะว่าเดือนนี้บอยจัดเพลงพุ่มพวงได้เลยทั้งรายการ
0: ครับครับ
1: เพราะว่า
0: เข้าใจ
1: วันที่6วันเสาร์เนี้ยป้าก็จะจัดแล้วก็ขออนุญาตผอ.แล้วว่า
0: ครับ
1: ผมขออนุญาตเปิดเพลงพุ่มพวงนะ
0: ครับป้าครับ
1: เพราะว่าเป็นการรำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีครับผม
0: ผ่านไปแป๊บๆน้องป้าเนาะ 3-4 ปีแล้ว
1: เร็ว
0: 34ปีเร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับป้าก็คงอารมณ์เหมือนมันไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะแบบรู้สึกเหมือนยังแบบไม่นานแหละเข้าใจอันนี้
1: ยังไม่พูดเลยเดี๋ยว
0: เรื่องนี้เข้าใจป้าเข้าใจป้า
1: แล้วก็ปีนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เรียนแฟนคลับให้ทราบนิดนึงแฟนคลับของเพชรนะครับที่ตีสองแล้ว
0: ครับ
1: ให้ฟังให้รู้ว่าปีนี้คึกคักมาก
0: และห้าป้า
1: คึกคักจริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าตอนป้าปกติเนี่ยการเล่น Facebook เนี่ยอาทิตย์หนึ่งป้าจะลงสักครั้งนึง
0: ครับ
1: สุขซื้อเสาอะไรเงี้ย
0: เข้าใจครับเข้าใจ
1: แต่พอเดือนมิถุนายนเนี่ย
0: ครับป้าครับ
1: มาลงทุกวัน
0: เข้าใจ
1: แล้วฟีดแบคก็คือผลตอบรับกลับมา
0: ครับ
1: ที่เขาคิดถึงพุ่มพวงแฟนเพลงนะครับ
0: ครับครับ
1: โอ้โหมากมายเลย
0: เข้าใจ
1: ก็เลยคิดว่าปีนี้คึกคักมากแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับว่าแฟนคลับของเพชรของป้าของพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์ครับ
1: วันที่
0: 10ถึง19
1: 10
0: ไม่เราไปได้แต่วันที่10 แต่ว่าเอาจริงงานคือเริ่มต้นวันที่11ถึง19
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไปวันที่10ก่อนพอดีมันมีน้องสาวผมคนนึงนะครับ
1: พิเศษ
0: ชื่อว่าน้องต้นข้าว
1: ครับ
0: นะครับเขาไปร้องเพลงวันที่10ผมก็เลยอ่ะก็เลยผมกับป้าก็เลยอยากจะไปด้วยอยากจะไปดูซะหน่อยไปดูที่งานซะหน่อยก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกันจริงจังตั้งแต่วันที่11ถึง19เลยนะครับ ทุกท่านนะครับถ้าใครสะดวกอยู่แถวนี้หรือว่าแถวนครปฐมแถวสุพรรณแถวอะไรเงี้ย

0: ครับก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับเจอกันได้ที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีนะฮะ
1: เพราะว่าปีนี้วัดที่เอกมัยอ่ะวัดอะไรนะ
0: วัดภาษีวัดภาษีสิป้า
1: ไม่ได้จัดไม่ได้จัดนะครับปีนี้ไม่ได้จัดนะครับ
0: ครับครับครับ
1: ภาษีที่เอกมัยไม่ได้จัด
0: ก
1: ็ถ้าใครว่างก็ขอเรียนเชิญไปที่วัดทับกระดานตั้งแต่วันที่10ถึง19มิถุนายนครับ
0: ครับป้าครับนะครับหลายๆท่านอาจจะยังงงว่าทำไมป้าถึงมาอยู่เวลานี้ได้
1: ใช่
0: ป้าไปไหนมาป้าครับคิด
1: ไม่ได้คิดเลยจะตอบให้มันตรง
0: ไปไหนมาไปไหนมา
1: เราทานข้าวกับน้องเพชร
0: ครับ
1: นัดทานข้าวกันเกือบจะทุกปกติเนี่ยจะทานข้าวด้วยกันทุกวันจันทร
0: ์ครับ
1: เนาะแต่วันนี้พิเศษ
0: ครับ
1: มาเพราะมีเพื่อนป้าตีกอล์ฟเสร็จเข้ามาทานพี่เท่ก็โทรไปบอกวันนี้คนนี้จะมาทานข้าวนะป้าจะหลับอยู่แล้ว
0: เข้าใจคร
1: ับ ป้าถามแล้วว่าน้องเพชรอยู่ไหมอยู่ป้าก็รีบแต่งตัวออกมาเลย
0: ขอบคุณมากมากครับป้าครับ
1: ก็เลยปกติเราจะเจอกันทุกวันจันทร์แต่ว่าวันนี้วันพฤหัสเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เป็นวันพิเศษแล้วกัน
0: นะครับ
1: ก็เลยพอเสร็จจากทานข้าวเสร็จก็ขึ้นมาบอกอ่ะเราคุยกันยังไม่จบคุยกันมากมายเลยนะครับในเรื่องในการออกกำลังกายในการรักษาสุขภาพว่าจะทำยังไง
0: คือตอนแรกเอางี้จากร้านอาหารน่ะมันใกล้ๆก
1: ับ
0: อสมทแต่ว่าพอดีป้าเป็นห่วงป
1: ้
0: าก็เลยเดินมาส่งผมที่อสมทผมก็เลยบอกป้าว่าป้าผมว่านะถ้ามาขนาดเนี้ยขึ้นมาเถอะ
1: มาเจอแฟนคลับซะหน่อย
0: ขึ้นมาเจอแฟนคลับช่วงที่สองกันซะหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเจอป้าเพราะว่าป้าจะได้การกับพระองค์ใช่ไหม
1: เจ็ดโมงครึ่งวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับถึง10 โมง
0: วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะ
1: ที่6
0: ที่6นะ
1: ใช่ป่ะ6ป่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: เนี่ยใกล้ๆจะถึงเนี่ยครับผม
0: เข้าใจนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความจริงกับผมกับป้ากับคุณผู้ฟังในมีอะไรอยากจะคุยกันเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลา
1: ครับ
0: เสียเวลาของบทเพลงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากบทเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับวันนี้ป้าก็จะอยู่กับผมใช่ไหม
1: อยู่สักพักหนึ่ง
0: อยู่กับบอยถึงตีห้าใช่ปะ
1: ง่วงๆแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วบอยให้สักช่วงหนึ่ง
0: ไหวหรือเปล่าป้าได้ไหวหรือเปล่า
1: สิ
0: จริงเปล่า
1: จริง
0: โอ้เสียดายมากเลยอยากให้ป้าอยู่สักถึงตีห้าเนี่ย
1: เอานี่เพื่อนเพื่อนแท็กซี่ที่ทำงานกะดึกเนี่ยเขาอยู่เป็นเพื่อนบอยแน่นอน
0: ครับโอ้ยเขาอยู่ทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่าป้านานๆทีไงป้านานๆที
1: ได้แค่ไหนแค่นั้นน่ะ
0: จริงปะ
1: จริง
0: โอเคโอเคถ้าป้าง่วงไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวไว้ให้น้องเมย์เขาจัดอะไรให้ป้า
1: ที่นอนจัดที่นอนเลยเหรอ
0: จัดที่นอน จัดที่นอนให้ป้าก็ได้อ่ะตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: ครับ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: จบไปนะครับผมสำหรับบทเพลงรองูเข้าฝันนะครับป้าป้าครับ
3: ครับ
2: นะฮะก็เป็นบทเพลงของผียิ่งครับผียิ่งดวงเจ้าสุวรรณี
3: โอ้โหออกเพลงใหม่แล้วได้เห็นได้ข่าว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผียิ่งก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งเป็นผีเศร้าครับ
3: ผีเศร้า
2: คือผีเศร้าที่ผมแบบนับถืออย่างแรงครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับพ่อครับโอ้ยนะครับป้าป้าครับป้าป้า
3: เจอกันต้องทักทายกัน
2: ใช่ใช่นิดหนึ่งนะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายหลายๆท่านอาจจะงงว่า
3: วันนี้
2: มีป้ามาด้วย
3: นั่นแหละ
2: ใช่ครับป้ามาทำอะไรตีสองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลานี้ป้าทำอะไรอยู่
3: หลับสิครับ
2: หลับแล้วเหรอ
3: ตีสองหลับโอ้ย
2: ไม
3: ่หลับเฝ้าพระอินทร์แล้ว
2: ปกติป้าหลับกี่โมง
3: สี่ทุ่ม
2: เหรอ
3: เด็กอันทำไม
2: ตื่นกี่โมง
3: 6 โมงครึ่ง
2: โอ้ยเอ้ยโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะ
3: วันจะไปนอนใช่ไหมหกโมงครึ่ง
2: หกโมงครึ่งยังไม่ถึงบ้านเลยป้า
3: เอาเลิกตี 5 6 โมงครึ่งไม่ถึงเหรอ
2: ยังบอกกว่าจะถึงกว่าจะทำนู่นทำนี่นอนนู่นแต่8 โมงเช้าน่นป้า8 โมงเช้าแล้วตื่นทีก็ประมาณเย็นๆถ้าไม่มีงานกลางวันนะถ้าไม่มีงานกลางวัน
3: โอเคแต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่านอนกลางวันกับนอนกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: มันไม่รู้นะมัน
3: คนกลางคืนมันก็ชินแบบนี้แหละ
2: ใช่
3: มามาเอาอาจจะยกตัวอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
2: มามา
3: ตอนที่มีวงเนี่ย
2: ครับ
3: ก็จะต้องร้องเพลงจากประมาณ2 ทุ่ม
2: ครับ
3: จนถึงประมาณ1 ทุ่ม
2: ครับ
3: แล้วก็จะกลับมาถึงบ้าน2 ทุ่ม 3 ทุ่มตอน4 ทุ่ม
2: ครับ
3: แบบนี้ทุกวันเหมือนกัน
2: มามามีนอนตอน8 โมงเช้าไหม
3: มี
2: ธรรมดาก็ถือว่าเป็นคนกลางคืนแหละ
3: ถูกต้อง
2: กลางคืนเลยเพราะว่าต้องทำงานไงต้องทำงาน
3: ใช่
2: นะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันก่อนนะป้านะ
3: ครับผม
2: หนึ่งสายอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่หงาครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชรกับป้าแต่สอนครับ
2: โอ้ยพี่หงาโทรศัพท์มาจากชุมพรนะ

0: ครับชุมพรครับ
1: ใบดีไหมไอ้ใบดีไหม
0: ใบดีครับใบดีคร
1: ับ ใบดีครับโอ้ยชุมพรฝนตกไหมครับ
0: วันนี้ไม่ตกวันนี้ไม่ตกแต่ว่าตกหรือตกนิดเดียวก็ไม่รู้บอกว่าผมอยู่ในห้องทั้งวันนะครับ
1: แสดงว่าใช้ชีวิตเหมือนผมเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้ไงว่าฝนตกไม่ตกไง
2: อยู่ในห้อง
0: ครับ
1: อยู่แต่ในห้องผมเป็นคนที่ติดห้อง
0: ผมก็คนติดห้องครับไม่ออกไปข้างนอกครับ
1: เข้าใจครับพี่งานคร
0: ับ ฝุ่นมันเยอะครับเขาเปิดโรงงานอยู่ใกล้บ้านครับ
1: อ๋อเข้าใจนะครับพี่งานแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
0: ละครชีวิตครับปากกระตอนสัมภาระบายดีนะครับ
2: สบายดีครับสบายดีครับ
0: ผมรู้จักปากกระตอนตั้งแต่ผมอายุไม่ถึง10ขวบแล้วครับ
2: โอ้ขอบคุณ
0: แล้วก่อนผมเห็นรอกว่าสรพงษ์อีกครับ
2: โอ้
1: ยขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับเคย
0: ผมจำได้เสมอครับป้าไก่สอนนะครับ
1: พี่หงาเคยดูหนังของป้าไก่สอนปะ
2: เคยไหม
0: เคยดูนิดหน่อยแล้วก็ตอนหลังก็ชวนผมกลับครับ
2: อ๋อตอนที่
0: ผมจำไม่ได้ตอนนั้นเด็กเหลือเกินครับ
1: เข้าใจเข้าใจ
2: แปลงอะไรเงี้ยเหรอหรือว่าใช่ไหมหนังเข้าไปฉาย
0: ที่ประกอบคู่กับสรพงษ์แล้วก็คู่กับสรพงษ์ด้วยครับ
2: อ๋อสามเสือสุพรรณน่ะสิ
1: ใช่หรือปะ
2: ใช่สามเสือสุพรรณหรือดะ
1: ด
2: ลุนเล่นกับสรพงษ์ประมาณสัก 3-4 เรื่องอะครับ
0: ครับก็ประมาณนั้นนะครับ
2: ผ
0: มจำได้อยู่ครับ
1: เดี๋ยวนะป้าจำหนังที่ตัวเองเล่นได้ทุกเรื่องเลยป่ะน่ะ
2: ก็เกือบ
0: แต่ผมจำเรื่องได้ป้าเล่นไม่ได้ครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับมานานแล้วอะ
1: มานานแล้ว
2: ต้องมี40ปีแล้ว40ปีแล้ว
0: 40ปีแล้วได้ครับ
1: ได้ครับผมไม่งาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับละครชีวิตจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ
0: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: มอบให้ป๋าไก่สอนแล้วก็แม่ปุ่มปวงแล้วก็น้องเพชรแล้วก็ลูกสาวลูกเสียงน้องเมย์แล้วนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: ผมอยากอนุญาตให้ผมได้ข้าวนาเมย์ครับ
1: ขอบพระคุณมากๆขอบคุณพี่งาที่โทรศัพท์มาหานะครับ
0: ครับ
1: ครับพี่รักษาสุขภาพนะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่งาจากชุมพรครับช
2: ุ
1: มพรครับ
2: มีต่างประเทศโทรเข้ามาบ้างไหมตอนเวลานี
1: ้มีครับมีครับบางสายก็มี
2: ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียไม่ค่อยชนจะส่งข้อความมาแต่ว่าทางยุโรปทางอะไรเงี้ยจะเยอะ
2: เขาจะช้ากว่าเรา6ชั่วโมง
1: เวลาก็เลยได้ไงคร
2: ับ ใช่
1: เวลาก็เลยพอดีกับเราประมาณนี้นะฮะ
2: ญี่ปุ่นไม่ได้ละญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงไม่ได้ละ
1: ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พายับนะครับบอกว่าคุณพ่อป้าป้าไกรสอนจักรนันพระเอกสมัยผมวัยรุ่นน้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับผมพี่สุรวุฒินะฮะสวัสดีพี่คนสวยนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะครับพี่จิรวรรณคุณชัยบอยพี่เมธชัยไอ้กว้างพี่ไทยแอร์นะครับทนายโชคชัยนะครับผมบอกว่าอยากไปจังงานนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่ไกลมากอยู่ที่เบลเยียมนะครับ
2: เบลเยียม
1: ใช่ครับยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยค่ะขอให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะนี่พี่พิทวัฒน์สวัสดีครับผมน้องโอมมาแล้วนะฮะพี่จุรีนะครับพี่กฤชมนพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับ
2: ไม่หล
1: ับ
2: ไม่นอนกันเลย
1: ไม่หลับไม่นอนไม่คือทุกคนยังอยู่เป็นเพื่อนกัน
2: อ
1: ยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะนะคร
2: ับ
1: บางคนก็อาจจะเพิ่งตื่นมาเตรียมของก็มีนะป่ะ
2: อ๋อใช่
1: เตรียมของบางพี่น้องบางคนเนี่ยเปิดตลาดเช้าก็มี
2: ครับผม
1: บางคนก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านก็มี
2: ถูกต้อง
1: นะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับหลากหลาย
2: แท็กซี่นี่ขับรถตลอดเวลาเลยนะ
1: ก็ตลอดเวลาอยู่แล้ว
2: โอ้โห
1: พี่น้องแท็กซี่พี่น้อง
2: แล้วเขาจะเปิด FM 95แช่ไปเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้โหป้าเคยนั่งแท็กซี่ทีนะก็95นั่งไปกี่คันก็เปิด95
1: เข้าใจนะครับป้า
2: อ
1: ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับตามที่พี่หงาเขาขอละครชีวิตครับจากพี่ไมค์พี่รมพรครับ
2: เชิญครับ

นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

0: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับป้า
1: สวัสดีครับ
0: นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจังเลยจากคุณอามนสิทธิ์คำสร้อย
1: คิดถึง
0: แต่ว่าเป็นเวอร์ชันของคุณอามนสิทธิ์นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คิดถึงพี่หน่อยจากคุณพี่เอกราชดอนเมือง
1: สวนภูม
0: ิขอบคุณครับเดี๋ยวเอาใหม่นะพี่เอกราชดอนเมือง
1: เอกราชสุวรรณภูม
0: ิถูกต้องนะครับเมื่อกี้ปลาช้าไปนิดนึง
1: ไม่ได้
0: จังหวะไม่ได้
1: เป๊ะเลยนะจะหลบมันเป๊ะ
0: เอาใหม่นะฮะแล้วก็คุณอายิ่งยงนะครับ
1: ครับ
0: อกหักเพราะรักเมีย
1: โอ
0: ้นะ
1: ครับ
0: เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยนะครับก็ทั้ง3เพลงจบไปอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะฮะนี่ครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นนะฮะดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania มาทักทายกันพี่น้องชาว Facebook กันหน่อยนะฮะช่วงนี้ข่าวป้าเป็นไงบ้างอยากรู้ว่า
1: ข่าวป้า
0: ไม่ข่าวหัวข่าว
1: หัวข่าวโอเค
0: หัวข่าว
1: โอเค
0: ไม่มีแบบ
1: ไม่มี
0: เจ็บไม่มีอะไร
1: ไม่มี
0: อันนี้นะผมว่านะบอยว่านะน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าปลาไม่เคยแบบโอเวอร์ไซส์มาก่อนไม่เคยแบบโอเวอร์เวทมาก่อน
1: ใช่
0: นะปลาก็อยู่ประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: น้ำหนักประมาณเนี้ย7

0: ว่าจะสิบ
1: ถูกต้อง
0: หกสิบจะสิบ
1: ถูกต้อง
0: อยู่ประมาณนี
1: ้ถูกต้อง
0: ถ้า
1: โอเวอร์เวทเนี่ยมันจะทำให้เข่าเรารับน้ำหนักงี้ใช่ไหม
0: เข้าใจครับมันก็เกี่ยวนะฮะก็นี่แหละผมบอยก็เลยแบบมีอุปกรณ์เนี่ยฮิลไลฟ์มาฝากสำหรับหลายๆท่านบางท่านนะครับที่แบบบางคนทำงานหนักใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช้ข้อเข่าเยอะ
1: ใช่
0: นะครับบางคนก็โอเวอร์เวทอ้วนมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจ็บเข่าอะไรเงี้ยครับ
1: ต้องใช้ตัวนี้
0: ใช่บอกก็เลยแบบมีเรื่องฮิลไลฟ์มาฝากด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสกนะฮะพี่เสกนะฮะสวัสดีครับผมพี่คนสวยแล้วก็สวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ไกรสอนนะ ชื่อมันจะชื่อมันป้าเลยนะ
1: พานดนตรี
0: พี่กายสอนการดนตรี
1: การดนตรี
0: ใช่ครับ อยู่ที่รามคำแหง University ป้าก็หลักเด็กรามด้วยนะป้า
1: เด็กราม
0: ป้าก็เด็กรามนะฮะแล้วก็น้องสุจิตราบอกว่ากรีดยางค่ะ
1: โอ้นี่ใช่เวลาเนี้ยเขาจะกรีด
0: สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตาธัญรัตน์นะครับพี่ตุ๊กตานะฮะก็เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ลูกโป่งนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่นุเจริญคุณแม่บนเรือนนะครับสวัสดีพี่อัญชลีโอคุระจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอโกไซมัสสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตีสามตีสี่ตีห้าแล้วตื่นแล้ว
0: ตอนนี้ตีห้าครับตอนนี้ตีห้าตอนนี้ที่โตเกียวนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะพี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาณตอนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตป้ายังอยู่กับผมใช่ไหม
1: ไม่อยู่แล้ว
0: จะเอาก
1: ลับแล้วตีสามแล้ว
0: พอแล้วเดี๋ยวนะแค่ตีสามเองป้าจะไปไหนเนี
1: ่
0: ย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องรีบตื่นไม่ใช่เช้าอ่ะก็ประมาณสิบโมงอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็อยู่กับบอยถึงสิบโมงเช้าก็ได้ละป้าให้ไป
1: นานๆมาเจอแฟนคลับเขาตกใจหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมว
0: ่
1: าก็จัดรายการกับใครจะได้มาทักทายนิดนึงแล้วก็จะบอกว่าแฟนคลับที่กลางวันตอนหัวค่ำ
0: ครับ
1: ไม่ตีสองถึงตีห้าไม่เข้ามาฟังเลยใช่ไหมเข้ามาฟังไหม
0: มัน
1: ไม่ได้เนาะคนละเวลาเนาะ
0: คนละเวลา
1: พี่ดาด้าวันนั้นที่เราเจอที
0: ่ก็ไม่ไหวเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอย่างปกติอย่างพวกพี่ดาด้าพี่โต้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เขาได้อยู่ในช่วงบ่ายถึงเย็นๆแค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือดึกเกินไปไงป้าไม่เคยไง
1: แฟนคลับก็อีก
0: กลุ่มนึง
1: อีกกลุ่มนึง
0: นะครับจริงๆนะฮะวันนี้ก็ถือว่าอย่างเวลาบ่อยมาจัดเนี่ยช่วงที่สองถึงที่ห้าก็เป็นอีกแฟนคลับที่แบบเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับ
0: ประมาณ2ปีแล้วตอนเนี้ย
1: ครับ
0: 2ปีแล้วนะครับ
1: ก็ดีครับดีเพราะว่าจะเป็นเพื่อนแก้เหงาในยามดึกอย่างงี้เนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าดึกๆตื่นๆเนี่ยถ้าไม่มีวิทยุไม่มีเสียงเพลงไม่มีดีเจมาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยมันทําให้เหงาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องนะครับป๋าครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไป
1: ป๋าฝากก่อน
0: อยากให้ผมอยากจะให้ป๋าฝากก่อนนะครับป๋ามีอะไรอยากจะฝากมั้ยครับ
1: ใช่ๆครับผมงานพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีนะครับขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงมากๆเลยนะครับที่ติดตามเราทั้ง3คน
0: ครับ
1: ไกรสอนเพชรพุ่มพวงหรือพุ่มพวงดวงจันทร์หรือลูกหลานที่เอาเพลงแม่พึ่งไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ34ปีเนี่ยเป็นอะไรที่คึกคักมากถ้าใครมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญเลย
0: ครับ
1: ตั้งแต่
0: ไปสาวตำกาย
1: แล้วฟังเพลงแล้ว
0: เอาละ
1: 10ถึง19มิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลางวันเนี่ยมีของขายเต็มไปหมด
0: ครับครับป่ะ
1: กลางคืนก็มีคอนเสิร์ตตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ประมาณโดยประมาณนะครับ
0: ได้เลยนะครับ
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านรับปีนี้คึกคักมากแล้วก็ฝากนิดนึงได้ไหมมีน้องสาวเราไปวันที่10น้องต้นข้าวเนาะพูดไปเลย
0: น้องต้นข้าวเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แฟนเพลงต้นข้าวไปพบกับน้องต้นข้าวได้วันที่10
0: มา
1: เต็มวง
0: เต็มวงเลยนะ
1: เต็มวง
0: จัดไปจัดไปแต่ว่าเต็มพี่ครับเต็มพี่เลยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณป้าไกรสอนจากนั้นมากๆที่มาเป็นเกสในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะลากปามาอีกประมาณสักสี่สี
1: ่โอเคครับสวัสดีครับ
0: ครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับคิดถึงบ้านครับคุณลุงจรัญมโนเพชรครับ
1: ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า

วซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเมื่อกี้ก็ส่งป้าป้ากลับบ้านไม่น่าจะไหวแล้วนะฮะตี3แล้วนะครับนะใจจริงก็อยากจะให้อยู่ถึงตี5เหมือนกันแต่อ่ะไม่เป็นไรครับให้แกไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปรับสายทักทายทาง Facebook นะครับพี่สาวขามครับพี่หนุ่มท่าพลสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะครับบอกว่าดีเจขึ้น95เสียงไพเราะมากๆนะครับขอบพระคุณครับพี่บุญญากรนะฮะคุณชายบอยพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่จ้านะครับจากเชียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ใครเนาะพี่ปรีดาพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะครับพี่นุเจริญสวัสดีทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์ด้วยนะครับยังอยู่ไม่เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่นามใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: พี่
3: นานแล้วผมไม่ได้ขอเพลงไป
2: อะไรพี่ชื่อว่าพี่นามนะพี่นามเนาะ
3: พี่นามครับ
2: พี่นามนะครับจากที่ไหนพี่วันนี
3: ้จากกระบี่แต่ว่าผมอยู่เมืองเลยอยู
2: ่จากกระบี่แต่ว่าตอนนี้อยู่เมืองเลย
3: ครับ
2: โอ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
3: สบายดีเดี๋ยวฝนมันตกนิดหน่อย
2: ฝนตกนิดหน่อยนะแถวเมืองเลยนะ
3: ครับ
2: ครับผมแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
3: ตอนนี้ผมกำลังเป็นโสดอยู
2: ่กำลังเป็นโสดก็เลยนอนดึกใช่ไหมฮะ
3: เป็นโสดไม่ได้นอนเลยกรีดยางอยู
2: ่อ๋อกรีดยางอยู่ เป็นโสดนะเออกรีดยางเป็นโสดไปนะ
3: เป็นโสด
2: โอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับพี่นามอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่
3: อยากความเพลงขอกำลังใจคร
2: ับ ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากานะ
3: ครับไม่ทันเมื่อกี้จะคุยกับป้าตาสักหน่อย
2: โอ้ยเสียดายนะครับเอาไว้วันหลัง
3: ค่อยโอกาสหน้า
2: เอาไว้โอกาสหน้านะครับไม่เพราะว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่จัดรายการช่วงต้นเดือนสัปดาห์แรกประมาณนี้แต่ว่าวันนี้พอดีแบบไปกินข้าวกันมาแล้วก็พอดีแบบป้าเข้ามาส่งที่อสมทที่ทำงานนะครับผมก็เลยว่า
3: ป้าคนได้ยินแกคืนนี้เนี
2: ่ยใช่ผมก็เลยบอกป้ามาขึ้นมาเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยแลกมาจัดรายการด้วยนะฮะจะได้เอาไว้ข้างหน้านะพี่นามนะ
3: คร
2: ับได้ครับผมพี่นามแล้ววันนี้อยากฟังเป็นขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็ไม่หน้าไม่หลังไม่ทุกเสียงทุกสายที่ควักอยู
2: ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟัง
3: ถึงภาคใต้นู่นแหละ
2: มอบไปถึงภาคใต้เลยนะ
3: มอบไปถึงใต้เลย
2: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่นามครับ
3: ต้องตามหลังครับ
2: ตามหลังผมเลยนะ
3: ครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะครับ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้อัยรา
3: ไอ้อัยรา
2: ไอ้อัยราอ่ะฮ่า
3: ไอ้อัยราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอ่ะฮ่า
3: อัยรา

0: Uh-huh.
1: ถูกต้องครับพี่นามครับผมเดี๋ยวจัดบทเพลงขอกำลังใจให้พี่นามฟังนะครับขอให้พี่นามฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี
0: ่
1: ครับผมพี่นามขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับนะครับพี่นามนะสัญญาณเริ่มขาดหายพี่นามจากกระบี่แต่ว่าพอดีตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เมืองเลยนะฮะบอกฝนตกประมาณนิดๆนะครับกำลังกรีดยางอยู่ตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับเป็นเพลง4เพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้จากอาจารย์เสถียรทำมือนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับขอแนะนำเพลงกันหน่อยมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือเนาะแล้วก็ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริงน้องวินวรพัฒน์นะครับหัวใจนักสู้ครับจากพี่บาวีรักต้องสู้จากวงคาราบาวทั้ง4เพลงจัดให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebookพี่สาวขามพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุมาลานะครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ใครอีกนอกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อ

0: เลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้เหรอเพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เป็นเพลงชื่อว่าคำเอ่ยนะครับจากยุ้ยมานาศักดิ์ครับสังกัดเฟรนด์มิวสิกคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์เรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาพอท้ายรองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับมีแก้บนนะฮะจากคุณการตองทุ่งเงินใช่ไหมครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะครับจากคุณก้องห้วยไร่นั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อย

0: วางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะหอมเพิ่มสดชื่นมาเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจครับพี่สุคนกับเชิงทักทายนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าโดนฝนนั้นอาจจะเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจอาจจะเป็นเธอนะครับโอ้ยว่าสั้นมันเป็นจะอั้นกะสวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชตนะครับพี่หนูวันนะฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกษรานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สังสุราชครับพี่จุรีพี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ดวงใจนะฮะเช่นเดียวกันพี่พินโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับช่วงเพิ่มเพลงหวานเพื่อนเพลงหวานนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยู่ด้วยกันต่อAll I Hit History เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่อง

0: องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับบทเพลงสองเพลงจบไปอู้ได้ก่อนนะครับจากน้องลูกตาลเนาะลูกตาลอาสยามนะครับนำมาก่อนนะนะแต่ลูกตาลชลิชานะครับเพราะว่าดีเจลูกตาลของเรานั่นเองแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากอ้ายเตวิตนะฮะนี่เพลงเมียงเพลงเมียงเพลงกำเมียงนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยฮะทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่สาวขามพี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปลาน้องโอมพี่เทวีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ไตรัตน์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สกลกับเชิงนะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สมพรด้วยนะฮะพี่ชายาครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะน้องปามี่มาแล้วน้องปามี่ปุ๋ยแดนซ์นะของเรานั่นเองนะฮะพี่รัตติยานะครับพี่จรัญทักทายทุกท่าน

ครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ครับจะขอขอบคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงจัดไป

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต

บำรุงประสาทครับเพโมวิดยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจะไปมีพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีพรพิมลนะครับแล้วก็ณหน้าทองนะครับจากคุณโจอี้ภูวสิทธิ์ทั้ง2เพลงจบไปสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับสวัสดีพี่เกียรติสรานะครับขอเพลงไม้ขันหมากของแม่พึ่งใช่ไหมครับขอบพระคุณครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจเพชรเจ้าอะไรนะบ่ต้องเสกคาถานะเจ้า95เปิ้นกระหลงหักหมดหัวใจและเจ้านะครับโอ้ยขอบคุณจันนักเนอร์พี่สุมณีนะครับพี่สุภัตราทักทายครับตอนนี้ก็เป็นวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ละนี่แล้วก็พี่คำเตยนะฮะนะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่ไผ่ตะกัวป่าครับพี่โอมเอ้ยน้องโอมทักทายครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาโรสติ๊กเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับมหานครแฟมิลี่ครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผ่นประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับนี้ห่างจากจุลโหรานั่นเองทักทายครับไปถึงพี่บุเรียนพี่สุมาลาพี่เยเฮอร์พี่ตุ๊กตุ๊กใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สาวขามพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับพี่น้องอนิชาเจรักนะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ออนอุมาจอยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุดรนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับผมพี่รัตนาใช่ไหมครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อมราด้วยนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพ่อบุญจันทร์รัก FM กสิกรไทยลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก
8: ็โอ้ย

0: แค่นั่งก็รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นะคะ5:11 น.สวัสดียามเช้าเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ5 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับซุปเปอร์เซสชั่นค่ะคุณจามอนกิจสาวภาคด้วยสวัสดีดงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีเช้าวันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วสัปดาห์นี้ก็วันเยอะนะพี่เลยไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่
0: ไม่สึกก็รู้สึกว่าเหนื่อยใช่ไหม
1: ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเท่าไหร่
0: ทำงานยาวๆไปทั้งนั้น
1: นะครับจะเปิดปฏิทินก็เดี๋ยวหล
0: ัง
1: จากนี้จะไม่มีวันหยุดแล้วนะพี่นะ
0: เดือนจนถึงปลายเดือนหรอไม่มีเลยหรอเดี๋ยวนะมันต้อง
1: ม
0: ี
1: ปลายเดือนกรกฎาเลยครับ
0: วันสำคัญเราต้องได้หยุดอีกนะรู้สึกว่าวันนี้ไม่หยุดหรอวันส้มตำสากลก็ไม่หยุดใช่ไหม
1: ครับมีวันส้มตำสากลด้วยนะ
0: เออมีวันส้มตำสากลโอ้ยเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่2นี่เองนี่เพิ่งรู้นานาชาติยอมรับยกย่องให้ส้มตำของประเทศไทยเป็นอาหารสากลจากความนิยมในรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดลงตัวนั่นอุ้ยตายมีวันส้มตำด้วยนะคะเออขึ้นในวิกิพีเดียนะเป็นเล่นไป
1: อ๋ออ๋ออ๋อแต่ว่าส้มตำเราระดับโลกนะ
0: โอ้นี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์ราชการนะคะใครจะหยุดกินส้มตำก็ไปกินตอนเย็นๆนู่นนะคะ
1: คร
0: ับ สแกนจ่ายสแกนจ่ายไป60-40นะคะนะก็อร่อยเป็นเมนูที่แบบกินได้อย่าบอกว่าทุกวันมันก็เวอร์ไปนะกินได้ทุกอาทิตย์แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะกินทุกวันมันก็บางทีมันก็อาจจะแบบเยอะเกินไปกินได้ทุกอาทิตย์ค่ะสำหรับเมนูส้มตำตอนเช้าก็ไม่นิยมเนาะตื่นขึ้นมามีไหมตอนเช้าปุ๊บตำเลยอย่างนี้ไม่ค่อยเนาะ
1: ไม่ค่อยเลยต้องเป็นมื้อกลางวันนะมื้อกลางวัน
0: ต้นกลางวันเป็นต้นไปนะคะ
1: แล้วเนี่ยเพื่อนในกลุ่มไลน์นะฮะเขาเป็นคนชอบกินกันจนแบบว่าที่ทำงานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ตำกันเองเลยอ่ะไม่สั่งไม่ซื้อแล้วอ่ะ
0: เอาครกมาไว้ที่ทำงานแล้วเหรอ
1: มีครกมีน้ำปลาร้ามีอะไรแบบเขาใช้ตำกันเองแล้วอยู่ที่ว่าจะกินอะไรจะตำอะไรอ่ะก็โ
0: อ้
1: โหออฟฟิศเธอพัฒนา
0: ได้ก็เวลาตำก็ต้องมีนี่นะผ้ารองครกด้วยนะมันจะได้ไม่เสียงดังรบกวน
1: โอ้ครับผม
0: เอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมาตำกันเอง
1: ขนาดนั้นกันเลยในออฟฟิศด้วยนะนั่นสาวออฟฟิศนะสาวบริษัทนะน่
0: ะ
1: ตอนเที่ยงก็นะ
0: ม
1: าป้ายมาตั้งที่เคาน์เตอร์พักทานข้าวแล้วก็ตำส้มตำกัน
0: เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ตายแม่ค้าเลยไม่ได้กินแม่ค้าเลยไม่ได้รับสแกนเลยกลุ่มนี้เนี่ยแล้วมีต้องแบบมีกับแก้มอะไรไม่มีหมูปิ้งมีไก่ทอดอะไรไหมหรือแม่
1: เขาก็จะมีแบบบางทีก็ไก่ย่างบ้าง
0: อ๋อแต่ไม่ถึงหนักทอดจะมีออฟฟิศแล้วนะไม่ต้องนะ
1: ไม่แต่เดี๋ยวนี้งานเป็นตำส้มตำกันตลอดเห็นส่งรูปอ่ะวันนี้เปิดโค้กอีกแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เปิดโค้กอีกแล้วคือมันเหมือนว่ากินอาหารประเภทอื่นด้วยเดี๋ยวส้มตำต้องมีอย่างน้อยหนึ่งจานในเมนูใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่กินได้กินได้
1: เออ
0: ค่ะก็นี่แหละมันถึงมีวันส้มตำนะเออคุณทราบนะคะตรงกับวันที่สองที่ผ่านเนี่ยค่ะของทุกปีนะคะก
1: ็
0: อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่ว่านี่แหละรสชาติก็อร่อยนะไม่ใช่เป็นวันหยุดอะไรนะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะโทรมา022481366โทรมาพูดคุยทักทายบอกกล่าวกันหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะคะแถวบ้านเมื่อวานนี้วันแรกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงกันบ้างผ่านกันไหมยังไม่ผ่านเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรกันหรือเปล่า

0: ู้สึกว่ามีอยู่ท่านนึงอ่ะลงจากดอยใช่ไหมแล้วก็จะมาลงทะเบียนแล้วคือทำไมถึงไม่ผ่านแอปเป่าตังหรืออะไรต้องลงมาหรอ
1: โอ้
0: เออเห็นภาพแล้วแล้วก็น้ำตาไหลไปกับคุณลุงด้วยอะค่ะลุงดอยมาลงทะเบียนอ่ะ
1: อย่างที่บอกก็กลุ่มเนี้ยไม่ได้กลุ่มแบบว่าเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วอ่ะ
0: เออก็ยอมลงมาแล้ว
1: เมื่อวานผมก็เห็นเหมือนกันผู้เฒ่าคนผู้สูงอายุทั้งหลายน่ะก็นั่งอยู่หน้ากรุงไทยกันรอคิวกันเพียบ
0: มารอกันคือถ้าเอาสมมติว่ามันไม่มีมือถือไม่อะไรเลยก็มาตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้นะคะไม่ต้องรอไปจนถึงวันที่11นั่งร่วงเนาะ
1: ใช่ครับทยอยมาได
0: ้เออคนจะเยอะนะคะก็ขั้นตอนก็ไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าคนที่ถือบัตรอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยหลายช่องทางนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมเชียงใหม่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเช่ารัตนดิโลกุลอายุ62ปีนั่งรถลงดอยมาตั้งแต่เช้าเพื่อยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ถึงกับร้องไห้หมดหวังเลยบอกว่าเคยได้บัตรนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมายืนยันสิทธิ์กับยืนยันไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกต้องทำยังไงเขาก็จดเบอร์ให้ไปโทรถามเอาเองโทรไปสายก็ไม่ว่างก็ไม่ได้ทำยังไงงงกับระบบคัดกรองว่าทำไมตนเองถึงไม่ได้เพราะไม่ได้มีฐานะอะไรเลยแต่กลับยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอีกเทียบกับคนอื่นในหมู่บ้านรวยกว่าตั้งเยอะทำไมถึงได้ก็อยากรู้ว่าเขาคัดกรองกันยังไงเนี่ยค่ะนี่คือจำนวนที่ร้องไห้เลยปากน้ำตา
1: โอ้
0: งงตรงนี้แหละว่าทำไมถึงยืนยันสิทธิ์ไม่ได้อ่ะแล้วที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้เบอร์โทรแล้วให้โทรเอาอ่ะคืออะไรอ่ะตรงเนี้ยงงมาก
1: โอ้
0: เออคือเขาไม่มีมือถืออ่ะอันนี้ชัดเจนว่าก็ต้องลงดอยมาที่ธนาคารอ่ะถูกแล้วแต่มาถึงบอกว่าให้ไปถามให้โทรไปถามโทรไปปลายสายก็ไม่ว่างก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร้องไห้เลยงงทำไมอ่ะไปโทรถามใครอันนี้ข่าวมันไม่ชัดว่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คุณลุงโทรไปถามอ่ะโทรไปถามที่ไหนอ่ะ
1: เพราะเขามาถึงนี่แล้วอ่ะ
0: เออเขามาถึงตรงนั้นแล้วนั่นแหละต้นเรื่องแล้วถูกไหมธนาคารอ่ะเออนะคะอันนี้เขาในข่าวเขาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแม่ริมนะคะข่าวนี้เป็นจริงยังไงแบบไหนนะคะฝากธนาคารชี้แจงหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังตั้งเอาไว้เนี่ยในการคัดกรองสิทธิ์บัตรคนจนทั้งนี้เนี่ยเอาถ้าคุณลุงแกบอกว่าแกมีคุณสมบัติครบเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยช่วงนี้ปัญหาเนี่ยมันจะเยอะมากเนี่ยเพิ่งลงทะเบียนกันมา2วันเองน้องปัญหาเยอะจริง
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: อืม
0: เนี่ยแล้วโอ้โหลงดอยมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิกนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องเสียเงินมานะนั่งรถอะไรมาใช่ไหม
1: ครับ
0: เออฝากเจ้าหน้าที่นะคะดูแลนิดนึงเพราะว่าก็ไม่อยากให้เข้ามาบ่อยอ่ะเนาะกว่าจะมาในแต่ละรอบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องจ้างรถมาต้องเสียเงินมา
1: ทุกคนแหละเนาะอย่างน้อยอ่ะเนาะเขาต้องออกจากบ้านมาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายขึ้นมาละ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เนาะ
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการคัดกรองสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลขออย่าให้พลาดก็คือให้มันน้อยที่สุดนะคะไม่กับเหมือนช่วงที่ผ่านมานะบอกอุ้ยนี่บ้านนี้รวยก็ใช้บัตรคนจนได้เออคนนั้นรู้ตนจริงๆก็ไม่มีบัตรไม่ผ่านแล้วก็อย่างกรณีหนึ่งเมื่อวานก็ที่แบบโวยกันก็คือเรื่องของการที่ลูกเนี่ยเอาก็คือว่าไปยื่นเสียภาษีแล้วก็ไปหักลดหย่อนพ่อแม่คนละ30,000ใช่ไหมเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนคือในระบบมันได้อยู่แล้วถูกไหมเขาก็เช็คได้ว่าเนี่ยพ่อเป็นแม่กันจริงแต่ว่าคนที่ถูกลูกเอาชื่อเลขบัตรประชาชนไปยื่นภาษีอันนี้ถูกตัดสิทธิ์เลยค่ะก็คือไม่สามารถ

0: ยื่นลงทะเบียนบัตรคนจนได้นุ่งเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอันนี้มันดูไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่หรือเปล่าเพราะพ่อแม่เดือดร้อนจริงบางทีลูกๆ ก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างไม่ได้เลี้ยงดูแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยกระทรวงการคลังจะว่ายังไงล่าสุดกระทรวงการคลังตอบแล้วนะคะก็บอกว่าเอาถ้างั้นก็ตัดสินใจเอาเองว่าถ้าลูกเอาชื่อไปยื่นลดภาษีลดหย่อนภาษีนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยคุณก็ไปอุทธรณ์สิทธิ์เลยว่าลูกไม่ได้ดูแลเดี๋ยวรอบปีต่อไปก็คือห้ามละเขาก็จะให้ประมาณนี้คือไม่สามารถที่จะหย่อนได้แล้วหมายถึงลูกนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยคือในมุมกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าลูกเอาทั้งพ่อและแม่ไปลดภาษีประหย่อนภาษีก็แสดงว่าลูกดูแลพ่อแม่อยู่ก็พอมีกินน่ะไม่ถึงขนาดยากจนใช่ไหม
1: อือใช่ใช่เขาอยากเขาใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งด้วยครับ
0: อือ
1: เรื่องของการมีรายได้ของคนอะไร
0: ใช
1: ่ก็เพื่อที่จะแบบให้ได้คนที่แบบลำบากจริงๆอ่ะเหมือนเวลาเราฟังหน้าไมค์อ่ะโหคนนี้ลำบากทำไมลำบากแบบนี้แต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นน่ะสิเพื่อความเป็นธรรมเขาบอกว่าเอาเลือกแล้วกันถ้าพ่อกับแม่นะจะได้เงินคนจนสมมติว่าเดือนหนึ่งเท่าไหร่เขาให้12-33เดี๋ยวเดือนละ300ใช่ไหม
1: เดือน300พี
0: ่ฮะ
1: ใช่เดือน300เนี่ยซื้อของ
0: ปีหนึ่งก็ปีนึงก็ได้เท่าไหร่เอง
1: 3,600
0: เดือนละ3002 คนก็ 7,200
1: 7,200
0: ลูกเอาไปลดหย่อนภาษี 60,000 บาทก็พอกันลุง
1: ครับ
0: พอกันอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะก็เลือกเอาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะเอาพ่อและแม่ไปหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆเขาต้องมีเงินเดือนอะต้อง26,000ขึ้นนะคือเขาไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วคือถ้าใครเงินเดือนต่ำกว่า26,000อ่ะไม่ต้องเสียภาษีนะยื่นแต่ไม่ต้องเสียภาษี
1: เ
0: นี่ยค่ะก็เอาเลือกเอาเองละกันนะคะในแต่ละครอบครัวนะว่าจะเอายังไงเนี่ยค่ะถ้าใครถูกตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะว่าเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปหย่อนภาษีก็เลือกเอาค่ะก็ยังมีเวลาอีกหลายวันเพราะฉะนั้นฝากนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกธนาคารของรัฐนะที่ประชาชนไปลงทะเบียนกันทุกวันนี้นะคะขอให้คือให้จบภายในวันเดียวอ่ะอย่าให้เข้ามาหลายรอบว่าไหม
1: ครับครับ
0: ไม่งั้นก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกอ่ะ
1: เนาะ
0: หลังจากนี้ก็คุณก็ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจเราเองแล้วกันว่าจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกเจ้าหน้าที่อ่ะอบต.สมาชิกอบต.หมู่บ้านละ1คนผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน1ผู้ช่วย3แต่ละหมู่บ้านนั้นลูกคุณรู้ว่าลูกบ้านคุณน่ะฐานะยังไง
1: ครับ
0: นะใช้เนี่ยใช้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เถอะ
1: ใช่มีข้อมูลอยู่แล้ว
0: จดไปเลยรายหมู่บ้านนะคะเช็ครายบ้านไปเลยแล้วก็ส่งยื่นส่งผ่านอำเภอผ่านจังหวัดแล้วเข้ากระทรวงว่าไหม
1: ใช่ใช่มีข้อมูลแต่ละบ้านแล้วนะครับ
0: เชื่อเถอะว่าแม่แต่อสมยังรู้เลยว่าบ้านไหนฐานะยังไง
1: ใช่ใช่
0: เนาะแต่เนี้ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหมีไม้มีมือเพียบเนาะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหนึ่งผู้ช่วย3อบต.หนึ่ง5คนเนี้ยคุณใช้เลยเช็คแต่ละบ้านไปเลยนะคะ
1: แต่อย่างถ้าใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์ในยื่นเอาไปลดหย่อนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องฐานข้อมูลละอันนี้คุณต้องมีอยู่ในมือละใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จริงก็ต้องมีให้ประกอบกันเนาะ
0: ก็ไปดึงข้อมูลจากกรมสรรพากรมาง่ายมาก
1: ครับ
0: แล้วใครยื่นไปแล้วใครหย่อนไปแล้วเงี้ยกรมสรรพากรมีข้อมูลหมดแล้วนะคะ
1: ใช่ก็เป็นเหมือนเป็นดราม่าอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะพี่แล้วก็เริ่มมีความเห็นว่าแบบว่าเออจริงๆมันไม่ควรจะต้องทั้งสองอย่างเนี้ยมันไม่ควรจะต้องถูกออกแบบให้ประชาชนเลือกอ่ะนะครับ

0: แต่ชายฝ่ายค้านเห็นทางคุณหมายสิริกัญญาอยู่บอกคิดได้ยังไงออกเกณฑ์แบบนี้ถือว่าทำโทษลูกกตัญญูนะเนี่ย
1: สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันนะเนาะ
0: ใช่ไหมไปตัดสิทธิ์เขาอย่างนี้นะเพราะว่าไปอยากก็เดี๋ยวคอยดูว่ากระทรวงการคลังจะว่ายังไงนะคะ
1: ผมเชื่อว่ากระทรวงคลังเขามองในฐานะแบบว่าเขามองถึงอย่างที่พี่คำนวณมาแหละว่ารายได้อะถ้าแสดงว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกิน 26,000 บาทต่อเดือนแล้วอย่างนี้ถือว่ามีรายได
0: ้ก็หรือคนกลุ่มนี้แค่4ล้านคนค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ทั้งประเทศไทยคนที่มีเงินเดือน 26,000 ที่จ่ายภาษีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ล้านคนเท่านั้นคนที่ยื่นอ่ะ11ล้านส่วนใหญ่อ่ะยื่นเพื่อยื่นตามกฎหมายกับยื่นเอาเงินคืนกับภาษีที่จ่ายไปใช่ไหมแต่คนที่ต้องเสียภาษีจริงๆอ่ะมีแค่4ล้านนะคะ
1: อ๋อครับ
0: ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมาก
1: ก็ไม่เยอะอะไรก็เป็นการคัดกรองในเบื้องต้นนะครับว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าท่านก็พอที่จะมีรายได
0: ้
1: ก็ขอเอาสิทธิ์ไปให้คนที่เขาลำบากจริงๆดีกว่าน
0: ั่นแหละที่ท่านรัฐมนตรีพูดอย่างนั้นแหละว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเงินมันก็คือย้ำอีกทีว่ามันชื่อว่าบัตรยากจนนั่นแหละบัตรช่วยคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องตามนั้นอ่ะก็เดี๋ยวกันค่อยว่ากันต่อนะมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะ
1: รับสายครับ
0: สวัสดีพี่พงพันธ์นะคะจากเชียงรายค่ะน้องรุ่ง
1: โอ้สวัสดีครับเหนือสุดเลยเหนือสุด
2: ครับ
0: เหนือสุดสยามพี่พงพันธ์อยู่อำเภออะไรคะ
2: อยู่ชุมแสงครับ
0: ฮะ
2: อยู่ชุมแสงครับ
1: เวียงแก่นนะครับพี
2: ่ชุมแสงครับชุมแสง
1: อ๋อเชียงแสนอำเภอเชียงแสน
0: อ๋อเชียงแสนนู่นเลยสามเหลี่ยมทองคำเลย
1: จะรบกวนพี่ดังนิดนึงนะครับพอดีเสียง
0: ใช่ใช่อำเภอเชียงแสนนะคะไกลเลยนะคะเชิญค่ะพี่พงพันธ
2: ์ครับผมพี่เขาบอกอยากทราบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนพิการลงไปนำบาร์ล่ะพี่ให้คนอื่นไปลงแทนได้หรือเปล่าครับให้ญาติพี่น้องเนี่ยครับ
0: ไปลงแทนเหรอก็ผู้พิการมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ
2: ให้เขาลงเมื่อวานเขาลงไม่ได้อ่ะพี่
0: เข้าแอปแล้วก็ไม่ได้เข้าเว็บแล้วก็ไม่ได้อ่ะคะ
2: ครับ
0: ลงแทนหรอแล้วมันติดขัดตรงไหนที่บอกว่าไม่ได้เมื่อวานนี้ระบบมันระบุว่ายังไงคะพี
2: ่มันไม่รู้อ่ะพี่เขาลงไม่เป็นอ่ะพี่มันฝากบัตรประชาชนไปลงได้หรือเปล่าครับ
0: ลงแทนไว้เดี๋ยว
1: ยังไม่ได้นะฝากไปยังไม่ได
0: ้ใช่ไหมน้องรุ่งเนาะ
1: ฝากไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหาคนมาช่วยทำอย่างเช่น
0: ถ้ามีมือถือนะฮะไม่ต้องไปเลย
2: พี่ผมผมนี่ไม่ต้องสแกนเลยพี่ผมนี่ไม่ต้องสแกนเลยแค่เอาบัตรรหัสแล้วลูกของมันก็ได้แล้วพี่
0: ไม่ใช่แต่ว่าพี่ก็ต้องลงใหม่นะพี่พงพันธ
2: ์
0: เข้าไปในเว็บแล้วก็ลงใหม่นะไปติ๊กแค่ลงทะเบียนเฉยๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
2: พี่ผม
0: ยังไงไม่ยัง
2: เพราะว่าไม่อยากไปวันจันทร์พี่
0: ไม่ใช่แล้วพี่พงพันธ์มีแอปไหมมีแอปเป่าตังค์ไหมแอปมีมือถืออ่ะเอามือถือก่อน
2: แอปเป่าตังค์ไม่มีครับแต่มีแอปทางวัดครับ
0: พี่โหลดแอปทางวัดเลยง่ายมากเลยค่ะพี่ไม่ต้องไปธนาคารอย่าไปคือถ้าเรามีมือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนอ่ะพี่อย่าไปไม่ต้องไปธนาคารค่ะพี่โหลดแอปชื่อทางรัฐแล้วก็เข้าไปในนั้นรับรองเลยว่ามันง่ายมาก
2: พี่เขาว่าคือเป็นไม่พี่ผมว่าอย่าให้รัฐบาลเนี่ยยกเว้นคนพิการนะคะพี่ยกเว้นคนพิการคนพิการจะเอาเงินที่ไหนมาพี่แต่ละวันคนพิการมันไม่มีเงินเลยพี่ผมอย่าให้คัดกรองคนพิการพี
0: ่อันนั้นนะเขากำลังทำอยู่
2: อ๋อ
0: พี่นะก็กำลังทำอยู่ทีนี้เนี่ยของพี่พงพันธ์ตอนนี้คือเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับพี
0: ่เอาแล้วสองวันที่ผ่านมาเนี่ยพี่เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนแล้วหรือยังคะพี
2: ่เมื่อวันลงแล้วมันไม่ได้พี่มันขัดข้องตรงไหนก็ไม่รู้ครับ
0: พี่ลงผ่านตรงไหนลง

0: ผ่านช่องทางไหนเมื่อวาน
1: แอปทางรัฐครับ
0: แอปทางรัฐพอเข้าแอปปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าได้เลยนะพี่นะแล้วก็มันจะมีมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่ก็จิ้มตรงนั้นเน็ตดีๆปุ๊บผ่านเลยน้องโบ้งเมื่อวานนี้ลองทำให้เนี่ยค่ะให้คนที่รู้จักกันไม่ยากเลย
2: เพรา
0: ะน
2: ั้
0: นไม่ต้องหอบกันไปธนาคารค่ะพี
2: ่ครับพี่มวลอาจจะหาคนที่เขาพอที่จะทำได้ครับพี่มาช่วยเพราะว่าไอ้ฝากไปเนี่ยมันยังไม่ได้ครับพี่เพราะงั้นฝากไปลงเนี่ยมันยังไม่เข้าหลักเกณฑ์นะฮะยังไม่ได้อ่ะ
0: ไปก็ไม่มีประโยชน์พี่คือไปแล้วมันเหนื่อยมันแบบโอ้เห็นใจมากเลย
1: เนี่ยค่ะผมให้พี่ด้งบอกรัฐบาลด้วยให้ยกเว้นคนพิการนะครับกลุ่มเบาบางกลุ่มพิการติดเตียงอะไรพวกนี้ที่ผมอยากให้พี่ด้งฝากบอกรัฐบาลอย่างนี้ครับ
2: เป็นเสียงสะท้อนเนาะอย่างกลุ่มติดเตียงอย่างนี้จะทำยังไงใช่ไหม
1: ทำไงผม
2: รัฐบาลเขาก็ต้องบอกแบบเหมือนที่เราแนะนำกับพี่ว่าก็อำนวยความสะดวกให้ทางมือถือแล้วอ่ะ
0: อันนี้ตัวพี่พงษ์พันธ์เองใช่ไหมที่ถามเนี่ยหรือว่าของใครที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ย
1: ของผมนะพี
0: ่ของผมเองถ้าอย่างนั้นพี่พงษ์พันธ์เนี่ยใช้มือถือสมาร์ทโฟนก็คือทางรัฐได้ใช่ไหม
1: ครับไอ้ทางรัฐผมมีไอ้ทางรัฐ
0: พี่อย่าเพิ่งไปธนาคารพี่ไม่ต้องรีบพี่เข้าแอปทางรัฐก่อนเข้าเว็บก่อนมีหลายช่องทางค่ะพี่อย่าเพิ่งไปนะมันมีหลายเว็บมันมี2เว็บแล้วก็เข้าแอปทางรัฐอีกรอบนึงวันนี้เป๋าตังอาจจะค่อนข้างยากนะน้องๆเพราะว่าเป๋าตังเนี่ยมันคือถ้าคนที่ไม่เคยลงอ่ะมันต้องมีแอปกรุงไทยต้องไปลิงก์กับแอปกรุงไทยอีกแต่ทางรัฐไม่ต้องลิงก์กันแต่ถ้าพี่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะลงทะเบียนก็คือเขาก็ไปติ๊กอย่างเดียวมันก็ลงทะเบียนแล้วนั่นคือการลงทะเบียนแล้วว่าเรายืนยันว่าจะรับบัตรนี้ต่อ
1: ผม
0: รายเก่าก็ต้องลงทะเบียนนะคะพี
1: ่ครับ
0: เนาะไอ้ส่วนที่พี่บอกว่าจะให้น้องโด่งไปให้รัฐบาลช่วยเหลืออันนั้นเนี่ยเขากำลังทำอยู่แล้วตอนนี้กลัวพี่จะเสียสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์นะพี่นะเพราะว่าหลายคนไม่รู้น้องโด่งบอกว่าเขามีบัตรแล้วไม่ต้องทำอะไรต้องทำทุกรายค่ะ
1: ครับ
2: ใช่
0: ทำใหม่พี
2: ่ตอนนี้หาใครมาช่วยพอจะมีใครไหมครับแบบว่าญาติกันหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาพอที่จะแบบว่าพอเป็นเทคโนโลยีหน่อยพี
1: ่โอ้พี่อย่าไปพูดถึงพี่กำนันผู้ใหญ่มันไม่ใกล้สายใจเลยพี่ไม่อยากพูดไป
0: พูดแล้วตอนนี้พี่อยู่บ้านกับใครอ่ะพี่พงษ์พันธ์อ
1: ยู่กับแม่ครับอยู่กับ
0: อ๋ออยู่กับแม่สองคนแล้วของแม่เนี่ยได้ไหมของแม่ลงหรือยัง
1: ของแม่นี่ไม่ได้ครับ
0: ของแม่ก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีอีกลงโอ้นี่ต้องเดี๋ยวนะถ้าเราเข้าแอปคนนี้ลงผ่านแล้วลบเข้าใหม่ได้ไหมลง
2: ลบเข้าใหม่เพื่อไปใช้ให้คุณแม่ลงใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ถูกค่ะก็คือสมมติว่าของพี่พงษ์พันธ์เนี่ยนะผ่านแล้วลบแต่ว่าเราจำรหัสผ่านเอาไว้เข้ารอบใหม่แล้วค่อยเข้าแล้วก็เข้าให้แม่ได้ออกมาได้น่าจะได้ค่ะ
2: เขา
0: ว่า
2: แต่แก
0: ทาง
2: เอาแค่ตัวแกก่อนเลยแกยากเลยพี่แกบอก
0: แหมเนาะเราอยากจะไปอยู่อยากจะไปเชียงแสนเราจะไปทำให้เลยพี่
2: เ
0: ลย
1: ร้องวันให้คุณมาเพราะวันให้คุณลงให้แล้วเขาว่าแกมาหันได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมแกนอาหารไม่ได้นะครับ
0: ไม่นั่นแหละถ้ามีมือถืออะไม่ต้องไปเลยมือถือพี่มีสัญญาณเน็ตมีอะไรอย่างเงี้ยรับรองเลยว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่าเนาะสำหรับคนที่เขาทำไม่เป็นก็ยากอยู่นะน้องดุ้งเนาะ
2: ครับ
0: เอานะพี่พงษ์พันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยใครมาดูแลช่วยเหลือคะสองแม่ลูกที่อยู่กันเนี่ยอสมมาบ่อยไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหาบ่อยไหมคะบ้านนี้
1: ไม่เคยมาเลยพี่ไม่มาเลย
0: ไม่เคยมาเลยแล้วพี่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมเป็นญาติกันไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่ด้วย
1: ส่วนมาก
0: มีเบอร์ไหมคะโทรให้มาเลย
1: ส่วนมากถ้าผมทำไม่ได้ส่วนมากผมจะไปธนาคารก็จะทำให้ครับ
0: พี่อยู่ไกลไหมคะกับธนาคาร
1: ประมาณ22กิโลครับ
0: โอ้โหก็ไม่ใช่น้อยนะต้องนั่งรถไปไกลเนาะ20กิโลนั่งรถ

0: ือเชียงแสนอ่ะอืมนั่นแหละเอออ่า
1: ใจ
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าใจ
0: เออรู้ใจได้ดำยังไงนะคะแต่ก็เนี่ยสะดวกที่สุดแล้วแอปทางรัฐนะคะอืมเดี๋ยวพอเบอร์พี่พงพันธ์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะโทรไปลองดูน้องดวงเนาะอืมช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะพี่บอกพี่จักหน่อยสิคะพี่อยู่หมู่อะไรตำบลอะไร
2: หม
0: ู่
2: 11ครับ
0: ตำบลอะไรคะพี
2: ่บ้านเซลครับ
0: บ้านเลยนะคะ
2: บ้านเซลครับ
0: บ้านเซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนาะ
2: ครับ
0: ได้ค่ะพี่พงพันธ์เดี๋ยวมีเบอร์ละน้องเมย์จดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้องรุ่งเดี๋ยวค่อยโทรหา
2: ครับ
0: นะค่ะสู้ๆนะพี่นะ
2: ขอบคุณครับพี่
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆค่อยโทรหานะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ก็น่าเห็นใจเนาะมีคนบอกว่าไปธนาคารพนักงานก็พูดไม่เพราะไม่อะไรเลยน้องดวงบางคนที่ก็เจอมานะคะ
1: เหมือนกับทั้งวันเลยนะ
0: เราใช่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปธนาคารนะอย่าคิดว่าวันนี้จะไปธนาคารคือยังไม่จำเป็นถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือที่แบบสมาร์ทโฟนที่เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กได้อะไม่ต้องไปนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บได้เลย
1: นะ
0: อย่าเพิ่งไปนะมันเสียค่า
1: ใ
0: ช้จ่ายค่ะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: เลยง่ายมากนะคะซึ่งจริงอย่างที่เราบอกเนี่ยนะไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยน่ะ4คนน่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเราอ่ะง่ายกว่าไปธนาคารเยอะถึงต้องถามหาว่าผู้ช่วยกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงนะช่วยคุณช่วยดูแลลูกบ้านคุณหน่อยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยในหมู่บ้านนึงอ่ะไม่น่าจะเกิน 3-400 ครัวเรือนนะไม่น่าจะยากอะไรน้อง
1: ๆครับ
0: ตอนที่คุณหาเสียงอ่ะคุณต้องไปทุกบ้านอยู่แล้วถูกมั้ย
1: ครับ
0: ไปหาเถอะนะฝากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะไปเคาะเลยว่าลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วหรือยังคุณต้องรู้ข้อมูลคุณเช็คได้หมดคุณมีรายชื่ออยู่ในมือแน่นอนนะคะผู้ช่วย3คนผู้ใหญ่บ้าน1อบต1คุณเช็ครายบ้านเลยแล้วไปเคาะเขาว่าลงทะเบียนหรือยังถ้ายังคุณขอมือถือเข้ามาเลยค่ะเขาไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็ปล่อยให้เขาแล้วก็ลงทะเบียนให้มันปั๊บเดียวขั้นตอนง่ายมากไม่ต้องไปธนาคาร
1: ครับปัญหาหนึ่งของแบบบางทีคนที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรง่ายอย่างพ่อรุ่นพ่อเราอย่างพ่อผมนี่นะฮะจะกดอะไรเนี่ยแกจะกลัวกดผิดแล้วมันจะอุ้ยกดผิดแล้วเดี๋ยวมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกล้ากด
0: ไม่ใช่นี่นะยิ่งคนแก่ผู้พิการอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่นะคะช่วยเขาเถอะได้บุญมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: เนาะจะได้ไม่ต้องไปโอ้รอกันอยู่ที่ธนาคารเนาะมันยังมีเวลาตั้งหลายวันเนาะรับรองเลยว่าทั่วแน่ๆอีกตั้งหลายวันนะคะครึ่งเดือนน่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณไปเถอะแยกกันไปเลยนะคะ3-4-5คนในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยเขาร ู้อยู่ว่าลูกบ้านของเราเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแบบไหนนะรับรองเลยว่าทีละหมู่บ้านทีละหมู่บ้านรับรองเลยว่าจบง่ายๆเลยไม่ยากนะคะลงแทนกันได้นี่ไงพี่ก็บอกว่าสามารถลงทะเบียนแทนกันได้นะคะแล้วก็เข้าเว็บไซต์ทำได้ตั้งหลายคนไม่ต้องไปธนาคารใช่ถูกเนาะเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเป็นแล้วนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเนาะน้องบุ้งเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: คุณก็กินเงินเดือนอยู่นะคะผู้ช่วยอ่ะตั้งหลายพันไปเถอะไปช่วยเขาฝากทุกหมู่บ้านเลยนะคะฝากหน่อยเนาะ
1: ใช่คิดดูว่าเนาะเขาจะได้เงินเดือนละ300เอามาไว้ใช้แบบว่าซื้อของซื้อข้าวซื้อของอ่ะ
0: จำเป็นอ่ะของมันจำเป็นอ่ะ
1: ซื้อของจำเป็นอ่ะมัน
0: ใช่
1: เนาะถ้าเราเกี่ยวที่พี่ตีว่าเราช่วยได้เนี่ยเราตั้งโต๊ะเลยมาลงรับ
0: โต๊ะหน้าบ้านเลยใช่ค่ะมาใครทำไม่ได้มาทำให้เพราะนั้นเนี่ยนะฝากนะคะช่วยจุดยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคือพูดเสียงตามสายก็ได้นะว่าวันนี้จะลุยไปซอยนี้จะลุยไปที่ตรงนั้นแล้วหมู่บ้านเดียวอ่ะมันสักเดียวเองจะมาไปช่วยหน่อยนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยอบต.ด้วยนะคะคุณมีมือถือคุณเติมเน็ตไปหน่อยให้มันดูแรงๆหน่อยนะคะไปปล่อยสัญญาณนะคะถ้าแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันต้องใช้สัญญาณเน็ตของเจ้าตัวแต่แอปทางรัฐไม่ต้องค่ะนุ่ง
1: อ๋อ
0: หรือเข้าเว็บไซต์ก็ไม่ต้องนะใช้เน็ตของใครก็ได้ค่ะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากมือถือของผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะคะแค่นั้นง่ายๆไม่ยาก
1: ครับ
0: เนาะคือทุกคนจะได้ต้องไม่ไปธนาคารเหมือนเมื่อวานนี้ใครที่เห็นภาพที่คุณลุงนั่งร้องไห้อยู่ที่อำเภอแม่ริมลงดอยมาแล้วลงทะเบียนไม่ได้อ่ะคุณไปดูภาพนั้นสิโอ้โหมันรับได้เหรออย่างเงี้ยขอโทษนะผู้ใหญ่บ้านคุณเห็นลูกบ้านเนี่ยของคุณลุงคนนี้ที่ชื่อลุงเชาเนี่ยนะคะลุง

0: เช่าเนี่ยเป็นภาพอย่างเงี้ยลุงไปนั่งร้องไห้ที่ธนาคารเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านรับได้เหรอคะภาพอย่างนี
1: ้โอ้ครับ
0: นั่งเช็ดน้ำตาอย่างเงี้ยโอ้โหลงดอยมาตั้งแต่เช้าแล้วสุดท้ายมาเจอใครก็ไม่รู้ที่ลุงบอกว่าให้เบอร์โทรมาจดเบอร์ให้แล้วให้ไปถามแล้วโทรไปจะคุยรู้เรื่องยังไงลุงบอกไม่รู้จะทำยังไง
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยน
0: ะ
1: พอโทรเอาเปิดสปีกเกอร์โฟนไม่เป็นอีกก็
0: ใช่
1: โทรเอาลุงมันอยู่ในมือถือลุงอ่ะจะดูยังไงอ่ะ
0: โอ้โหก็ไม่ค่อยได้อุ้ยมันสารพัดในยามภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะขอถึกนะคะเนี่ยคุณช่วยได้แน่นะคะขอย้ำอีกรอบนึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอบต5คนนี้รับรองเลยว่าคุณไปเช็ครายบ้านเลยจบแน่ๆภายใน21มิถุนายนนี
1: ้ครับ
0: เนาะเงินมันไม่ได้เยอะสำหรับบางคนแต่เงินก้อนนี้สำหรับครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระได้แล้วก็อยู่ได้ทั้งเดือนด้วยนะคะน้องบง
1: ครับ
0: เขาอยู่ได้ทั้งเดือนเพราะฉะนั้นช่วยเขาไหนๆนัดก็จะให้แล้วฝากกันฝากกันเนาะก็ต้องพูดไปทุกวันอย่างนี้เนาะเราก็สงสารนะคะ
1: ครับเนี่ยคนงานจะเห็นข่าวอย่างนี้ที่ตรังส่งมาพี่ว่าชาวจังหวัดตรังเนี่ยนะครับธนาคารเงียบเหงาเพราะคนแห่ลงออนไลน์กัน
0: อย่าง
1: นี้แสดงว่าชุมชนอาจจะเข้มแข็งเนี่ยที่พี่ว่า
0: ค่ะ
1: นะชุมชนอาจจะคอยช่วยเหลือกันก็เลยทำให
0: ้
1: บางอำเภอเนี่ยบางอำเภอเนี่ยแบงค์ว่างเลยอ่ะ
0: ให้แบงค์ว่างไปเลยจริงจริงจริงค่ะให้ว่างไปเลย
1: นักข่าวบอกเอ้าจะมาส่งข่าวซะหน่อยจะมาเอาภาพคนเยอะๆซะหน่อยนะฮะก็เดินทางไปที่ธ.ก.ส.ในตัวเมืองจังหวัดตรังปรากฏว่าไม่มีคิวไม่เหมือนจังหวัดอื่นเลยนักข่าวที่ตังตายแล้วจังหวัดอื่นเขานั่งรอกันคนเพียบเลยได้ออกข่าวที่ตรังนี่ไม่มีคิวครับเพราะว่าไปถามดูเขาบอกคนส่วนใหญ่ก็นะลงออนไลน์กันแสดงว่าในชุมชนเนี่ยเขาอาจจะมีการช่วยกันบอกวิธีแนะนำกัน
0: เนาะ
1: จริงๆด้วยเนี่ยนะ
0: เนี่ยต้อง
1: ชื่นชมพี่อย่างพี่กฤ
0: ตใช่นี่พี่กฤตก็บอกว่าเมื่อวานผมลงให้ฟรี10รายอุ้ยเยี่ยมมากพี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะ
1: ครับเราลงเลขบัตรเขาหรือเลขบัตรเราฮะไปลงให้เขา10รายเนี่ยมารับลงโง่ลงให้ตัวเองเลยนะ
0: สิบลายเออต้องห่วงเดี๋ยวกระทรวงการคลังคัดเก่งนะคัดกรองจริงนะคะเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงส่วนไทยช่วยไทยพลัสมีสแกนจ่ายกันมากี่วันแล้วสี่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์แม่ค้าขายไอเนี้ยแล้วก็ชอบกินนะทาโกยากิอันนุ่งเออต้มกลมๆอ่ะแม่ค้าคนนี้บอกว่าเธอก็เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่หนึ่งนั่นแหละก็เป็นโครงการที่ดีเงินหมุนเวียนในกลุ่มแม่ค้าระดับล่างคนกล้าซื้อกินปกติเนี่ยนะคะคือไอ้ก้อนบางก้อนมันก็สี่ก้อนมันก็แพงหน่อยนะไอ้ทาโกะยากิเนี่ยนะปรากฏว่าเธอบอกจะขายดีขึ้นเพราะว่าคนกล้าซื้อกินนะรัฐบาลออกให้60ใช่ไหมส่วนตัวแม่ค้าคนนี้บอกว่า4เดือนนี้เชื่อว่าเงินสะพัดแน่นอนแต่กังวลว่าก่อนที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะเกิดขึ้นปรากฏว่าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่เอามาทำขนมทำอาหารของเธอเนี่ยโอ้โหทยอยกันขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่ายี่ปั๊วรายใหญ่และผู้ผลิตสินค้าเขารู้ไงว่ายอดขายจะสูงแน่ๆเพราะแม่ค้าแต่ละคนต้องสั่งซื้อมาเตรียมเอาไว้ขายใช่ไหมก็เลยกังวลว่าพอสิ้นโครงการแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงอยากให้รัฐบาลมองมุมนี้หน่อยวางแผนเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกภาระไม่มีที่สิ้นสุดเธอจะเป็นห่วงในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ 3-4 เดือนนะคะนะคะว่าจะคือเนี่ยเริ่มกังวลกับโครงการว่าเนี่ยวัตถุดิบ
1: มันจะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เงินใน 60-40 นี้ใช่ไหมคนจะไม่ใช้เงินนี้หรอ
0: ใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่า
1: ความเคยชิน
0: ของ
1: เรา
0: เข้าไปสู่เหมือนเดิม

0: ายถูก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: จะเคยขอ50บาทเนี่ยจ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ20บาท
0: ใช่
1: ความรู้สึกคนเนาะความรู้สึกคนทีนี้พอจะแค่กลับมาจ่าย50เนี่ยโอ้ยงั้นยังไม่ใช้ตังค์ดีกว่า
0: เอออย่าเพิ่งไปซื้อของจำเป็นอย่างเงี้ย

0: ครับหมดทั้งมวลนะก็แก้ปัญหากันไปแต่ละวันนะครับ
1: ค่ะแถวบ้านร้านค้าบางร้านเท่ารับบริการช่วยลงทะเบียนให้อยู่ค่ะอันนี้น่ารักร้านค้าน่ะน่ารักเออนี่แหละหรือพี่พงพันธ์หรือใครก็ตามที่ยังลงไม่ได้ก็ไปร้านค้าใกล้บ้านนะเออเขามีเน็ตร้านค้าบางร้านเขามีเน็ต Wi-Fi ปล่อยให้เลยบางทีไม่ต้องเติมเน็ตเองด้วยก็ใช้เน็ตของร้านนี่แหละเนาะสะดวกดีด้วยนะคะอย่างนี้น่ารักเออนะน่ารักมากนะคะลงทะเบียนใหม่ทำในเว็บง่ายครับเนี่ยใช่ในเว็บนะคะอย่าเพิ่งไปธนาคารกันเนาะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าลงค่ารถอะไรอย่างนี้
0: ครับ
1: มาอีกไหมเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้ลงุงเรื่องกรณีที่มีความนิยมอีกปักการลดน้ำหนักอ่ะเพิ่งจะพูดกันไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เออเมื่อวานนี้กรมเนี่ยสบสอ่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอ่ะมีคนมาร้องเรียนว่าไปฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแล้วเกิดอาเจียนรุนแรงมากซึ่งญาติให้ข้อมูลว่าตอนไปรับบริการน่ะไม่มีหมออยู่ไม่มีหมอตรวจซักประวัติอะไรเลยไม่มีแล้วผู้ช่วยแพทย์ฉีดยาให้ค่ะปรากฏว่าเป็นตัวนั้นแหละปากกาปักหน้าท้องนะคะเขาบอกว่าผู้ป่วยได้รับการปักการลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่แพทย์หลังจากเข้ารับบริการตอนแรกก็อาการปกติดีแต่พอกลับบ้านนะคะอาการข้างเคียงมามีอาเจียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแถวสายไหมนี่นะคะเนี่ยพบว่าที่คลินิกดังกล่าวนั้นมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเนี่ยระวังนะคะ
0: ครับ
1: กรม
0: สบส.ก็แจ้งไปนะเจ้าหน้าที่เขาต้องคอยดูอยู
1: ่ใช่นะคะ
0: โอ้แต่กว่าจะนะกว่าจะเจอในแต่ละแห่งนะสิพี่มันจะไปใช้กันไปถึงไหนแล้ววะ
1: นั่นน่ะสิซื้อกันมาเองบ้างไปเนี่ยไปอย่างเงี้ยแล้วหมอก็ไม่ได้อยู่ในคลินิกนะผู้ช่วยแพทย์ก็ทำให้แล้วอ้างสรรพคุณว่าเห็นผลไวภายใน 3-7 วันอะไรเงี้ยไม่ต้องคุมอาหารกินได้ตามสบายเลยอย่างนี้จะกินข้าวกินอะไรขนมก็กินเหมือนเดิมถ้าปักไอ้ปักตาตัวนั้นแล้วอย่างเงี้ยมันเกินจริงไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เองนะคะอาการสุดนะคะคลินิกก็โดนไป4ข้อหาค่ะคุณดู
0: ครับผม
1: เ
0: หรอพาไปที่ปิดท้ายกันที่สุรินทร์สักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สุรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าเจอปัญหาตอนนี้ก็คือบรรดาผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยกลัวว่าสถาบันจะเสียชื่อเสียงนะครับไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งที่ทราบอยู่แก่ใจว่าเด็กนักเรียนตัวเองเนี่ยเสพยาบ้า
1: อ๋อนี่เป็นข่าวใช่ไหม
0: ใช่แล้วเขาบอกว่า อายุน้อยสุดตอนนี้ป.6นี่เริ่มเสพยาบ้ากันแล้วครับ
1: ค่ะ
0: แต่โรงเรียนกลัวเสียชื่อไม่ส่งตำรวจไม่ดำเนินการอะไรก็ปล่อยกันไปแบบนี้นี่นะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางโฆษกคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานะครับเขาลงพื้นที่ไปนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปหลายอำเภอนะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการเอากลุ่มเสี่ยงเด็กที่ชอบหนีเรียน100คนนะครับทั้งม.ต้นม.ปลายเลย100คนมาอบรมนะพวกที่ชอบหนีเรียนนะเกเรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก่อนอบรมเนี่ยเขาจับตรวจปัสสาวะสินะครับโอ้โหเขาบอก100คนเนี่ยเจอสารเสพติดไป30คน
1: โอ้โหก็น่าเชื่อจริงอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วใน30คนเนี่ยเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่ง
1: โอ
0: ้ครึ่งหญิงครึ่งชายครึ่ง

0: มอต้นมอปลาย
1: มอต้นมอปลาย100คนนะฮะเสพยาไป30ใน30เนี่ยมีผู้หญิงอีกเกือบครึ่งนี่ครับแล้วที่น่าตกใจไปอีกอายุน้อยสุดนะฮะที่เจอนะอยู่ป
0: .6 ป
1: .6 นะครับอำเภอสังที่สังขะอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อยู่ป .6 นั่นเอง
0: ค่ะ
1: เด็กกลุ่มนี้ก็คือจะมีปัญหาครอบครัวอย่างเช่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่แยกทางกันไปก็อยู่กับปู่ย่าตายายกลุ่มนี้เขาก็เลี้ยงดูกันตามสภาพเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายนะ
0: ค่ะค่ะ
1: โอ้โหนี่แหละ
0: เนี่
1: ยปัญหาสังคมมันเริ่มมาตั้งแต่นี้เลยพี่ดูสิเนี่ยต
0: ั้
1: งแต่ป.6 ป.1 เลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ครับผมปัญหายาเสพติดครับ
0: ตอ
1: นนี้เขาบอกผอ.โรงเรียนเนี่ยต้องกล้าเปิดใจต้องกล้าแสดงตัวมาเลยว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพยาบ้าไม่ต้องกลัวสถาบันเสียชื่อตอนนี้ปัญหาคือสถาบันกลัวเสียชื่อก็จะแบบเฮ้ยอย่าไปแจ้งตำรวจเฮ้ยช่างมันปล่อยปั้นไปอะไรเงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะพบกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็น

0: ือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 90นะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครเพลงบอกเพลงบอกอย่างนี้เราต้อง
1: ครับผมนี่มีของดีถึงได้กล้าโชว
0: ์นั่นแหละก็เป็นที่ฮือฮาเมื่อวานนี้นะคะในงานแต่งนางเอกสาวนี่เราเพิ่งรู้จริงนะว่าคุณเนวินเนี่ยแกมีสะใภ้เป็นนางเอก
1: ใช่ไหมว่าลูกชายคนเล็ก
0: ลูกชายน้องอะไรนะขนุนเนี่ยเรียกชื่ออะไรนะพระพายอ่ะพระพายกับใครนะเดี๋ยวขนุนน้องหนุนชนชนกทิศชอบ
1: ครับ
0: ก็สวยงามเลยนะคะแต่แล้วหลายคนก็ดราม่าแทนเขาว่าทำไมพ่อเจ้าบ่าวนะคะเป็น อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเนาะคุณเนวินน่ะเนาะแต่คนนี้แกก็เหมือนจะไม่เล่นการเมืองระดับประเทศก็อยู่บุรีรัมย์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะก็เปิดสนามช้างเออปิดสิไม่ใช่เปิดนะปิดสนามช้างอารีน่านะคะก่อนหน้านั้นก็ขอแต่งงานกันไปเมื่อสักประมาณ2 ปีแล้วเนาะเขาผ่าดูใจกันเกือบ8 ปีเมื่อวานนี้ก็ได้เลิกแต่งงานที่โรงแรมแมนดารินกรุงเทพนะคะบรรยากาศก็แน่นอนนะระดับนี้เนาะแต่ไปสะดุดตรงที่นั่นแหละคุณเนวินแกนุ่งสั้นมา
1: แต่แกไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์
0: ใช่แกไม่อาจจะนั่งก็ไม่รู้นะแต่แกนุ่งสั้นมาเป็นที่ฮือฮามากเมื่อวานนี้นะคะน้องทักทายนี่สวยมาก
1: ก็แสดงว่าก็ถือว่าเท่าเทียมคือคุณเนวินเนี่ยไม่ว่าจะไปแกจะไปงานใครนะแกจะถูกเชิญเป็นประธานหรือไปร่วมงานนะแกก็จะใส่ขาสั้นแบบนี
0: ้ใช่เพราะนั้นเนี่ย
1: มันทำให้เห็นนะว่า
0: แกก็แต่งอย่างนี้
1: มันทำให้เห็นนะว่าแกไม่ได้แบบ2มาตรฐานนะ
0: ใช่แกมาตรฐานเดียวจริงๆว่า
1: แกเป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: ต้องนุ่งสั้น
1: เจ้าภาพแกใส่ขาสั้นเลยอ่ะ
0: สุด
1: ยังดีไม่ใส่เสื้อบุรีรัมย์นะวันนี้อ่ะบางงานไปใส่เสื้อฟุตบอลบุรีรัมย์ด้วยซ้ำแล้วก็ขาสั้น
0: สุดยอดจริงๆก็ไม่รู้เหตุผลหรือว่าอะไรยังไงเนาะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่านั่นแหละแกไม่2มาตรฐานไปงานคนอื่นเนี่ยก็แต่งอย่างเงี้ยนี่งานลูกชายนะคะแล้วน้องเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยพี่ชายก็เป็นรัฐมนตรีนะคะน้องดงถูกไหม
1: ถูกก็ท่านนายกมาเป็นประธานอ่ะคุณนวินก็ไม่เป็นไรฝากหมดไปนะ
0: พี่ชายก็คือชัยชนกอ่ะชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะใช่ไห
1: ม
0: นั
1: ่
0: นแหละก็นาเจ้าสาวก็เป็นนางเอกอ่ะสวยงามมากนะคะดีนะเขาไม่ตีมว่าทุกคนต้องใส่สั้นมาแล้วนายกก็นุ่งสั้นไปอย่างนี้นะมันมีคนทำภาพออกมาแล้วนะเป็น AI อ่ะขำตรงนี้ว่าใส่รองเท้าแตะทุกคนด้วยนะมีภาพเมื่อคืนเนี้ยเห็นแล้วก็เฮ้ยหรือว่าคือปาร์ตี้อ่ะใส่แบบนี้จริงไหมอ๋อไม่ใช่มันเป็นภาพ AI แม่ตรงแม่ตายก็เหมือนกันก็บอกใส่ขาสั้นไหมไปดูซิไม่เฉพาะพ่อเนวินคนเดียว
1: ซอตายสวยเลยนะครับเมื่อวาน
0: สวยเนาะ
1: ใช่ไหมใส่ชุดไทยสวยเลยซอตาย
0: แล้วมีคนไม่รู้ผิดหรือเปล่านะมีคนมาตัดต่อภาพเขาให้ซอตายข้างบนก็เป็นเสื้อไทยนั่นแหละเสื้อสวยงามข้างล่างก็เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกันแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ให้ทุกคนพ่อเจ้าสาวก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นเป็นภาพตัดต่อนะคะภาพจริงคือคุณเนวินคนเดียว
1: ใช่ที่ไม่กินที่ไม่ว่าไปงานใครก็จะชอบสายขาสั้น
0: ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ

0: จ้า
1: เคยมีเหตุผลไหมว่าเพราะอะไรทำไมแกชอบใส่ขาสั้น
0: เพราะสบายสบายมั้ง
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็น่าจะ
0: ก็ล
1: ู
0: กชายคนเล็กนี่ก็ทำทีมเยาวชนอยู่ด้วยใช่ไหมทำทีมเยาวชนก็ทำอยู่ในวงการฟุตบอลนะส
1: ่
0: วนพี่ชายก็เล่นการเมืองไป
1: คุณเนวินมีลูกทั้งหมดกี่คน4เหรอรู้สึกมีผู้หญิงด้วยนะ
0: ครับผมมีด้วยใช่ไหมคุณผู้หญิงด้วยนะ
1: เรียนจบนอกหมดอ่ะก
0: ็
1: มาทำงานนะคะคุณหนุนชนชนกทิพย์ชอบปัจจุบันนี้อ๋อใช่มาทำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่นะคะเป็นลูกชายคนรองนะคะของคุณเนวินกับคุณต่ายกรุณาทิพย์ชอบ
0: ครับเกมีลูก4คนจริงด้วยพี่นะครับเป็นผู้ชาย3นะครับผู้หญิง1ผู้หญิงนี่เป็นคนที่2นะครับ
1: ค่ะ
0: คนที่2แล้วก็คุณชนชนกเนี่ยคนที่3แล้วก็ยังมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องแน่นนะครับเป็นคนสุดท้อง
1: ค่ะตอนแรกนึกว่าแต่งที่บุรีรัมย์ไม่นะคะมาแต่งที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพนะคะก็ตอนแรกเขาสื่อเขาก็รายงานว่านี่มีงานแต่งงานช้างวันนี้โอ้โหรถติดแน่นอนเลยเพราะว่าแม้ระดับทุ่งนักการเมืองใช่ไหมแล้วก็นางเอกก็เป็นนางเอกอ่ะเจ้าสาวเป็นนางเอกอ่ะก
0: ็
1: สมฐานะสะใภ้บุรีรัมย์นะคะก็เลยคิดว่าบรรยากาศคงแบบหรูมากแต่ก็รายสื่อก็รายงานว่าไฮไลท์สะดุดตาคงหนีไม่พ้นคุณเนวินแต่นี่จะรายงานว่าโอ้สวยมากเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะนางเอกอ่ะไฮไลท์สะดุดตาคือคุณเนวินนะคะแกนุ่งกางเกงขาสั้นค่ะก็เท่าเทียมจริงแหละถ้าอย่างนี้เน
0: า
1: ะไปงานไหนก็ขาสั้นค่ะคือการเมืองกับบันเทิงเนาะการเมืองไหมก็กีฬาเลยนะเพราะว่าลูกชายคนนี้ไม่ได้เล่นการเมือง
0: ค่ะครับแต่คุณพ่อเนี่ยคนการเมือง
1: ใช่พี่ชายก็นั่นแหละรัฐมนตรีอ่ะก็การเมืองเป็นตัว
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณนัทนิสามณีแก๊งฮิวหวีเขาอะพี่
1: อ๋อ
0: นี่ก็กำลังจะประกาศกำลังจะแต่งงานนะ
1: นั
0: ดเขาจะแต่งงาน
1: หน้าก่อนแต่งงาน
0: ใช่
1: คุณนัดที่แกเป็น LGBT ใช่ไหม
0: เป็น LGBT แล้วก็แฟนก็แฟนก็ถือว่าเป็น LGBT เนาะแฟนก
1: ็
0: แต่แฟนเขาจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับรูปร่างใหญ่หน่อยล้ำๆเลยล่ะนะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแต่งงานเนี่ยแสดงความยินดีแล้วแหละนะครับแต่ว่าเมื่อวานไปเจอนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยกำลังมีดราม่าเพราะว่าเหมือนกับคุณนัทเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเลิกทำเล็บ
1: เลิกคือเลิกทำเล็บหมายถึงว่าไม่ทำอาชีพนี้แล้ว
0: ไม่เหมือนกับเหมือนกับจะเลิกทำเล็บป่ะพี่ใช่ไหมไม่ทำเล็บแล้วโดนดราม่าโดนต่อว่าโดนด่าในเน็ตโดนชาวเน็ตต่อว่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้ให้ทนายเข้าไปดำเนินการเลยนะเขารู้สึกว่าการที่เขาเลิกทำเล็บเนี่ยไม่ควรโดนด่าถึงขนาดนี้นะฮะเขาบอกบางคนเนี่ยก็พอให้อภัยได้เข้าใจว่าแซวกันเล่นๆนะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหด่าถึงขั้นเรียกอีเรียกไอพวกเนี้ยนะครับนักข่าวก็คอมเมนต์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องฟ้องถึงขนาดฟ้องชาวเน็ตเนี่ยนะฮะคุณนั้นบอกคอมเมนต์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตัวอย่างเนี่ยพวกคำหยาบคายที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยคำว่าอีเนี่ยนะการมาเรียกคนอื่นว่าอีเนี่ยฟ้องได้นะคะเธอบอกอย่าไปเรียกใครเล่นๆว่าอีในอินเทอร์เน็ตอาจจะโดนฟ้องนะครับต อนนี้กี่คนแล้วที่จะฟ้องนะฮะคุณนัทบอกว่าก็ให้ทนายคุณทนายเจมส์นะครับเข้ามาดำเนินการเขาบอกฟ้องหมดจะฟ้องหมดเลยฟ้องหมดเลยใครที่แบบมาแบบมาด่ามาว่าเธอเขาบอกมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะนัทคุณนัทเขาบอกว่าต้องใช้กฎหมายจัดการเพราะบ้านเมืองเรามีกฎหมายเพื่อนๆก็ออกมาซัพพอร์ตกันหมดนะครับเลิกทำเล็บก็โดนด่าเธอว่าอย่างนั้นเลิกกับสามีก็โดนด่าล่าสุดเพื่อนเลิกกินมังคุดก็โดนด่ากลุ่มเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนด่าหมดเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละต้องใช้กฎหมายจัดการคนมีชื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ใครก็จะต้องมาโดนมารับอารมณ์ของชาวเน็ตแบบนี้เธอว่าอย่างนั้นนะครับก็ความเคลื่อนไหวนะของเธอนะ
1: ค่ะ
0: กลุ่มนี้เวลาเขารวมตัวกันในโซเชียลก็จะตลกนะมีคุณเอแคร์เอแคร์จือปาก
1: อ๋อทั้งนั้น
0: แล้วก็คุณที่มีแฟนเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยอ่ะ
1: อ๋อ
0: นะคนนั้นแหละแล้วก็คุณนัทแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ที่อีกคนหนึ่งที่พี่สีเล่าว่าวันก่อนเขาผอมลงจนแบบว่าคุณเอิร์กอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออที่น้ำหนัก
1: ผอมจริงช่วงหลังไม่รู้ก็ไปทำอะไรมา
0: เนี่ยกลุ่มนี้ก็นะฮะ
1: เกาะกลุ่มกันอยู่
0: ตลกดีเวลาเขาใช่รวมตัวกันในโซเชียล
1: ค่ะส่วนเรื่องของคนนี้เลยชินเยอึนน้องลงชินเยอึนหน้าตาน่ารักบ้องแบ๋วมากเธอเป็นนักแสดงเกาหลีนะคะล่าสุดบินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ LG มาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็บอกว่านักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่ามาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะรักประเทศไทยมากเลยชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยทุกครั้งที่มาต้องกินอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ที่มาเนี่ยพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะมีโอกาสได้คุยแล้วก็ อยู่ร่วมงานกันแบบนี้รู้สึกดีใจมากเลยก็เหมือนดาราไทยเลยหน้าก็เกาหลีแต่ว่าถามว่าชอบอาหารไทยอะไรก็เธอบอกเธอชอบผัดไทยแล้วก็ลองกินแกงหลายชนิดก็ชอบและที่ชอบที่สุดคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะต้มยำกุ้งก็ชอบเธอว่าอย่างนั้นนะคะเธอบอกว่าปกติก็มาพักผ่อนนะก็จะไปหัวหินไปพักที่รีสอร์ทเสมอกินอาหารอร่อยประมาณนี้นะเธอบอกว่าเหมือนมาฮิลลิ่งตัวเองก่อนจะกลับไปทำงานทุกครั้งที่กลับมาอบอุ่นมากแล้วก็พอได้เห็นทุกคนต้อนรับก็ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่ความประหม่าก็หายไปทันทีเธอบอกว่าอย่างนั้นนะคะไอ้เพิ่งรู้นะประเทศไทยก็มีศิลปินดังๆของเกาหลีก็มาโดยที่แบบบางทีไม่มีใครรู้ว่านี่คือเขาดังมากเนาะถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างผลงานที่โน่นเขาบอกว่าเธอก็มีผลงานออนแอร์อยู่ตลอดนะเป็นซีรีส์อ่ะเป็นซีรีส์แนวการแพทย์ที่มีทั้งความตลกและโรแมนติกปนอยู่ด้วยอยากให้ทุกท่านติดตามชมดูอ๋อโหเก่งเนาะมาถึงก็ขายงานตัวเองได้เลยอ่ะ
0: คร
1: ับ นะคะแต่บอกว่าทุกครั้งที่มาเมืองไทยได้รับพลังงานที่ดีกลับไปเสมอแล้วก็หวังว่ามาครั้งนี้นะคะจะทำให้ตัวเธอเองก็กลับไปแบบมีความสุขมากแล้วก็คนไทยก็คิดถึงเธอด้วยหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวยนะชินเยอึนค่ะน้องลง
0: อ๋อ
1: ชื่อชินเยอุน
0: กำลังดังเหรอ
1: กำลังดังสวยมากเลยอ่ะหน้าตาเหมือนกับคุณเนี้ยคุณฟางเฟยฟางแก้วอ่ะที่เดี๋ยวนะแก้วใช่ไหมหน้าตาเหมือนแก้วที่แต่งงานกับคุณโทนี่อ่ะ
0: โอ้
1: ออกแนวนั้นเลยอ่ะสวย
0: ครับ
1: อืม
0: คุณมีจิตรู้จักเฟย์ฟัง

0: พี่จะไปวางแก้วด้วยเหรอไม่ธรรมดาเนี่ย
1: เอาแก้วไงแก้วไงเคยฟังแก้ววงเนี้ยเออแต่เนี้ยน้องก็น่าจะหน้าคล้ายแก้วดิประมาณนั้น
0: ครับมาดูกีฬาหน่อยนะกีฬาหน่อยนะเม
1: ื
0: ่อวานวอลเลย์บอลเริ่มแล้วนะครับศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่ไทยเราเข้าไปร่วมด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าเกือบนะเมื่อวานเกือบนะจีนเกือบเสร็จเราเกือบยื้อกันไปถึงเซต5นะครับ
1: โ
0: ตกไปถึงเซต5นะแต่สุดท้ายจีนคือจีนครับพี่นะ
1: ค่ะ
0: เซต5เราก็สู้ไม่ได้นะครับแพ้ไป7ต่อ15คะแนน
1: โอ้ย
0: จริงไล่บี้กันมาตลอดนะไล่บี้กันมาตลอดนะครับเขานำเราตามเขาขึ้นนำ2ต่อ1เซตเราตามมา2ต่อ2เซตแหมมาเซตสุดท้ายนี่นะฮะเซตสุดท้ายก็ยังสู้จีนไม่ได้นะครับทำให้เกมนัดนี้ก็แพ้จีนไปหลังจากที่นัดแรกเนาะเราแพ้เซอร์เบียอันดับ9ของโลก0ต่อ3เซตมาเจออันดับ7ของโลกอย่างจีนนะครับก็แพ้ไป2ต่อ3เซต
1: ไม่ไหว
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมต่อไปพอลุ้นหน่อยนะครับเจอเบลเยียมอันดับ14ของโลกนะเจอเบลเยียมวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายสอง
1: พร
0: ุ่
1: งนี้เลย
0: พรุ่งนี้บ่ายสองนะฮะเขาบอกไปเปิดสถิติดูนะครับสถิติของนักตบลูกยางไทยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทัดดาวนะฮะทัดดาวกับทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะฮะทำคะแนนสูงสุด16คะแนนนะพี่เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมที่เจอกับจีนนะ
1: ก็แสดงว่ามีลุ้นรางวัลใดรางวัลหนึ่งแน่ๆ
0: ก็นะครับส่วนของจีนเนี่ยคนที่เขาทำแต้มสูงสุดเนี่ย21แต้มจางอี้ซานจางอี้ซานนะครับ
1: แต้มเยอะสุดเฮ้ยแต่เราก็เก่งมาเต็มที่แล้วนะยื้อไปได้ตั้ง5เซตเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็การที่เราได้จีนมา2เซตเนี่ยนะครับทำให้เราได้1คะแนนด้วยนะ1มีแต้ม1แต้ม
1: อือ
0: ฮึอย่างน้อยแท้ก็ยังมีแต้มวอลเล่เขาไม่เหมือนฟุตบอลนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เชียร์กันต่อไปนะครับนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอล
1: พรุ่งนี้
0: เจอเบลเยียมเบลเยียม
1: เล่นก็ไม่ธรรมดานะ
0: ดูระดับโลกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เราเจอแต่พวกอันดับเลขตัวเดียวอ่ะพี่เซอร์เบียก็อันดับ9จีนอันดับ7แต่เบลเยียมก็14นะครับส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้มีทีมจากเอเชียทีมหนึ่งลงเล่นก็คือทีมชาติอิรักอิรักเจอสเปนนะครับสเปนนี่เป็นเต็ง1ของแชมป์โลกครั้งนี้นะ
1: โอ้
0: โลกเขาให้ AI เนี่ยนะฟีฟ่าเขาให้ AI ประเมินว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุด
1: โอ
0: ้
1: ปีนี้เหรอ
0: ฮะ
1: AI ประเมินว่าสเปนจะเป็นแชมป
0: ์ครับ
1: อือหือ
0: ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะฮะเจอกับอิรัก
1: อิรักไปจะบอกว่าอิรักชนะนะ
0: ครับ
1: ฮะ
0: ทำได้แค่เสมอกับอิรักเรา1ประตูต่อ1
1: เฮ้ยเสมอก็โอเคนะ
0: อิรักก็ไปบอลโลกนะอิรักก็เป็นทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับก็ไม่ธรรมดาเราไปยันอิรักนี่สามารถไปยันสเปนได้ถึงบ้านที่สเปนเลยนะนะครับก็เขาก็เรียกชุดใหญ่กันไปหมดเลยนะเพราะว่าเป็นตอนนี้เขาต้องเตรียมทีมฟุตบอลโลกกันแหละอิรักเราก็นะไปยิงที่สเปนได้1ลูกด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเหมือนเขายังไม่ฟิตกันหรือไงไม่รู้นะฮะนี่ก็อีกทีมหนึ่งฝรั่งเศสนี่ก็เต็ง2นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องแพ้ไอวอรี่โคสต์จากแอฟริกาไปนะครับ2ประตูต่อ1แพ้เฉยเลย
1: เขาเฉยเลยอ
0: ีกไม่กี่วันแล้วอีกอาทิตย์เดียวนะนักบอลต้องรีบปรับสภาพกันหน่อยละ

0: เออทำไงอ่ะทำไงอ่ะเอาจริงๆนะนี่เคยก็จัดรายการขับสุขภาพด้วยนะเคยสัมภาษณ์หมอ
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยมันเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไรหมอบอกว่ามันเป็นอาการ
1: อาการ
0: ก็คือนั่นแหละเอาอันดับแรกเลยก็คือความผิดปกติทางจิตค่ะเพราะว่
1: าก
0: ลิ่นเฉพาะกายของคนที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยมันทำให้บางคนนะเขาคิดว่าเขาสบายขึ้นเขาหายเครียดขึ้นเออจริงเนี่ยเข้าข่าย
1: อ
0: ันนี้เข้าข่ายโรคจิตระดับต้นแต่ว่าถ้าไปแอบสอยอยู่บ่อยๆจนเขาเนี่ยจนเป็นข่าวอย่างเงี้ยอันนี้หนักแล้วค่ะอันนี้เข้าข่ายก็เรียกว่าเดี๋ยวคุณหมอก็ใช้เป็นโรคภาษาอังกฤษนะเนาะคือแบบมันก็สร้างความสุขในจินตนาการแบบเพื่อสำเร็จความใคร่จากวัตถุสิ่งของอ่ะน้องลุงประมาณนั้นนะเออ
1: นี่ผมรู้ว่าผมไม่คิดเอาตามแบบหลักความเป็นจริงเลยนะว่าเขาก็คงต้องดูว่าบ้านไหนแบบโอ้ถ้าบ้านไหนแบบเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะไม่แต่มันก็จะมีนะมีประเภทที่แบบชื่นชอบผู้สูงอายุ
0: ใช่ใช่ที่คุณหมอเคยอธิบายคุณหมอบอกว่าไอ้กลุ่มพวกเนี้ยเหยื่อไม่ค่อยอันตรายหรอกก็คือมันเอาแค่นี้แหละเออมันแค่เหมือนกับว่าเป็นพวกขี้ขาดด้วยซ้ำไปหมอบอกว่าอย่างนั้น
1: ม
0: ันเอาแค่นี้แหละมันไม่ได้มาทำร้ายจะข่มขืนเขาไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยเออแต่ว่าอาการบางคนเนี่ยไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายเออชอบประเภทชอบเนี้ยดูถ้าเอาหลายคนบอกเอาถ้าดมของแฟนน่ะดูเป็นโรคจิตไหมหมอบอกว่าก็ไม่ได้ผิดมากแต่ถ้าไปหยิบของคนอื่นมาอะไรเนี้ยมากอยู่พอสมควรอยู
1: ่ดมของแฟนเป็นโรคจิตเหรอ
0: ไม่เท่าไหร
1: ่
0: วันนี้ดมยัง
1: เดี๋ยวขอดมแป๊บเดี๋ยวขอดมหมอนนะรู้สึกอะไรไหม
0: ไม่มากเออเพราะว่าเอาจริงๆนะบางคนน่ะบางบ้านน่ะเขาก็ซักรวมอยู่แล้วเออบางทีก
1: ็
0: สามีซักภรรยาซักแล้วแต่ก็ซักรวมใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าพวกที่ไปขโมยมานั้นเนี้ยอันเนี้ยพอได้ละอาจารย์เนี่ยนะคะ
1: ใช่นี่จริงด้วยเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยที่เราที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเขาจะเลือกเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวหรือมีผู้หญิงที่ยังดูแบบเป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆอ่ะแสดงว่าเนี่ยมันมีความชื่นชอบในความเป็นแบบความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยตัวผู้ต้องหาอาจจะชอบแบบนั้นชอบแนวนั้นเพราะมันจะเลือกก่อเหตุเฉพาะบ้านที่แบบอย่างที่บอกมีเด็กอยู่มีวัยรุ่นอยู่แล้วก็ไปจินตนาการเอา
0: โอ้
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาวงจรปิดช่วยเราได้นะอย่างน้อยก็มีหลักฐานนะ
0: ช่วยได้ช่วยด้วย
1: ครับผม
0: น้องพวกนี้ค่ะมาดูเรื่องของกกต.สักหน่อยนึงนะคะโอ้ที่แสวงบุญมีต่อจะหลุดเก้าอี้น้องรุ่งคืออะไรอ่ะ
1: เพราะว่าแกไปทำอะไรฮะ
0: โอ้ก็เมื่อวานนี้กกต.ประชุมลับกัน7คนนะวาระคาดว่าน่าจะเป็นข่าวเรื่องของท่านเลขาแสวงบุญมีใช่ล่ะค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเดิมที่มีคุณอิทธิพลบุญประคองเป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานของปี68เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60ก็รอเพียงความเห็นของกกต.ชื่อนายทิติเชษฐ์ นุชนาถจะเป็นเสียงชี้ขาดก่อนจะรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมในช่วงกลางเดือนนี้ในการประชุมลับเมื่อวานนี้นะคะกกต.ทั้ง7ท่านได้พิจารณาเบื้องต้นว่าจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นข้อกฎหมายที่มีการโต้แย้งกันว่ากกต.ชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมีอำนาจในการประเมินหรือเปล่าเพราะว่าจะมาประเมินภายหลังจากพ้นตำแหน่งเนี่ยไปนานแล้วไม่ได้นะซึ่งมันขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่และการประเมินที่ผ่านมาก็ให้เฉพาะกกต.เท่าที่อยู่เป็นผู้ประเมินนะคะทีนี้อดีตกกต.2ท่านที่พ้นจากตำแหน่งไปก็ไม่ได้ประเมินนะคือคุณธวัชชัยกับคุณฉัตรชัยแต่กกต.ที่มาแทนก็คือคุณชายนครชัยเนี่ยก็เป็นคนประเมินนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าให้กกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วมาประเมินด้วยซึ่งไม่ได้เป็นกกต.แล้วไงเพราะนั้นก็น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวสำนักงานกกต.จะไปศึกษาแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่พร้อมกับประเมินนะว่าถ้ายอมรับผลการประเมินเนี่ยจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรก็เห็นบอกว่า

0: ล่าสุดนั้นคุณแสวงบุญมีต่อเขาว่าจะหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเก่านั้นประเมินไว้ไม่ผ่าน
1: อ๋อครับผมโหนี่ก็เรื่องใหญ่นะ
0: แกไม่ได้ผิดอะไรแกไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าการทำงานไม่ผ่านติดปัญหาข้อกฎหมาย
1: ช่วง
0: นี้ด้วย
1: ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวแม่เหล็กให้โดนชาวเน็ตชาวโซเชียลแซะตลอดนะฮะ
0: ก็ใช่เพราะว่า
1: พี่แหวงพี่แหวง
0: พี่แหวงนี่เป็นเมขานะจริงๆหลายคนบอกว่ากกต.ทั้งหมดสิถูกไหมแต่ว่าไม่มีใครออกมาแถลงข่าวหรือว่าอะไรกับสื่อเลยเนาะยกเว้นเลขาอยู่คนเดียวเนาะประจำเนาะ
1: ครับ
0: เออก็เลยทำให้คุณแสวงบุญมีคุณแสวงบุญมีได้โดนในโซเชียลนี่แบบกระหึ่มมากนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวต้องรอตาม
1: เคเชียแมนยูนะวันนั้นคนนั้นมีนักเตะตำนานแมนยูมาเนี่ยนะโอ้โหแกใส่เสื้อแกใส่หมวกแกไปขอลายเซ็นนะครับโอ้เลยจำได้แล้วแกเชียร์แมนยู
0: แกเชียร์แมนยูค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละนะครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้
0: เพลงเปิดเน
1: า
0: ะ
1: ทัศน์สักเพลงนะพี่เนาะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
2: ฟังเสียงพินยินเสียงแค้นแห่แหนใส่เสียงลำเกิดเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮาของดีขนบธรรมเนียมประเภทนี้จังหวัดหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานมีงามมีดีสู่หม่องสู่บ่อนทุกจังหวัดคืออีสานเฮา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันนี้

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับพี่ตีจำได้ไหมที่เราเล่าว่าร้านค้าแถวมณฑลห้วยขวางครับที่เราเรียกกันนะ เขาไม่รับเงินไทยนะครับก่อนหน้านี้ที่
2: เขาร
3: ับ
2: เงินหยวนกัน
3: เออเขารับเงินหยวนแหละเออก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางท่านผอ.เขตห้วยขวางนะครับคุณสมบัติเกลือกีรติธรรมนะฮะท่านผอ.บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มทำเป็นสติ๊กเกอร์ให้ไปติดหน้าร้านละเพื่อรับรองนะครับว่าจะติดว่าร้านนี้รับชำระด้วยเงินบาท 100% สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภควันนี้จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายสุขาภิบาลเนี่ยนะครับลงไปสำรวจตลอด2แนวฝั่งของซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเลยนะฮะก็คือตรงห้วยขวางอ่ะนะครับสำรวจแล้วก็เพื่อการันตีในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นสติ๊กเกอร์ไปแจกนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการอยู่ทั้งหมด79ร้านค้าในพื้นที่นะครับที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะว่าเป็นร้านของไทยต้องรับเงินไทย
2: เออแต่มันเป็นร้านเจ้าของมันไม่ใช่ไทยอะสิ
3: แต่เจ้าของไม่ใช่เพราะว่ามีคนไปโอนปุ๊บเนี่ยมันเป็นชื่อคนจีนขึ้นมา
2: ใช่ก็เอาจริงๆนะแถวเมียนบุรีเวลาเราซื้อผักร้านค่ะโอนเป็นชื่อพม่าน่ะมี
3: เอาเหรอ
2: เราซื้อผักห้าบาทสิบบาทน่ะเป็นชื่อพม่ามี
3: แปลว่าเขาเก็บพร้อมรอมริบจนเปิดร้านผักเองแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เขาก็เปิดธนาคารก็เปิดแอปเปิดเอิร์ฟอะไรได้หมดเลยอ่ะ
3: เออ
2: เขาทำได้ยังไงอ่ะ
3: โอ้เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ไหมนั่นแหละก็ฝากเจ้าหน้าที่อีกแล้วเนาะฝากเจ้าหน้าที่และฝากทุกวันเลยนะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเน
3: า
2: ะ
3: ต้องช่วยกันก็อย่างท่านผู้ว่าบอกไงปัญหากรุงเทพไม่มีวันหมดหรอกอดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติบอกนะฮ
2: ะ
3: มีเรื่องให้แก้ทุกวันเพราะว่ากรุงเทพมีคนถึง10 ล้านคน
2: นะมีประชากรแฝงอีกเพียบ
3: นะครับช่วยกันนะฮะ
2: ได้ค่ะเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะคะพักผ่อนกัน2 วันขอให้แม่ค้าทุกท่านขายดีใครที่จะเดินทางก็โชคดีปลอดภัยนะคะวันจันทร์ 4-5 กลับมาเจอกันเหมือนเดิม
3: ครับเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: าสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของ AI ที่กำลังร้อนแรงโดยที่อาจารย์อัดเนี่ยจะมาชวนมองนะฮะเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดลของสิงคโปร์ที่สอน AI กับไทยที่ให้ AI ครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของ AI นะคะมาดูซอฟต์แวร์ใหม่นะคะที่จะช่วย SME ไทยนะคะบริหารโลจิสติกส์นะคะโดยทางด้านของนางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยรับมือวิกฤตต้นทุนขนส่งนะคะและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านโครงการดีพร้อม Smart Move นะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคะโดยระบบดีพร้อม Smart Move นะคะพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการต้นทุนวางแผนเส้นทางขนส่งติดตามสถานะการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพด้านของการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI และ Smart Logistics นะคะผ่านโปรแกรมที่พัฒนาโดยดีพร้อมที่สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะทั้งนี้นะคะดีพร้อมตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการนำระบบดีพร้อม Smart Move นะคะไปใช้งานมากกว่า100รายภายในสิ้นปี2570ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งได้มากกว่า10ล้านบาทพร้อมยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันของ SME ไทยและเสริมความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็น SME ไทยนะคะลองดูนะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะดีพร้อม Smart Move นะคะจะพร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
1: ครับและนะครับพูดถึงเรื่องของ move นะไปดูเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงนะครับมีทริปนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับเหลือแค่5ที่นั่งสุดท้ายแล้วเมื่อวานยังเหลือ8อยู่เลยแสดงว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็หมดใกล้จะหมดแล้วนะครับ5ที่สุดท้ายละทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาดนะครับ The Legend's Tale 2แควนะครับอยุธยากับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์สุริพลเงินคุณสุริสุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุพลรุ่งธัญรัตน์นะครับเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปนะครับเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรถทุกมื้อนะครับราคา